0: ไทยมุ่งผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศสมาชิกเพื่อเสริมเอกภาพและเพิ่มบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกโดยที่ประชุมอาเซียนให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารโดยไทยได้เสนอให้อาเซียนเร่งสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนและความมั่นคงด้านปิโตรเลียมของภูมิภาคนอกจากนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารโดยไทยยืนยันศักยภาพของประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
1: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งดังสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดถือข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และGBC ดำเนินการต่อไป
2: หอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นหากการใช้เงินทุกโครงการมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
0: รัฐบาลบูรณาการร่วม3หน่วยงานเพิ่มมาตรการช่วยลดภาระผู้ปกครองดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียน นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งด้านราคาสินค้าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบายอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าและอุปกรณ์การเรียนเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนรวมถึงผ่อนปรนเรื่องชุดลูกเสือเนตรนารีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ปกครองขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังจัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุดถึง 86% พร้อมเตรียมนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายในโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ UN Women เดินหน้าส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับมิสคริสตินอาหรับผู้อำนวยการองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือ UN Women สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ UN Women ชื่นชมประเทศไทยที่ขับเคลื่อนงานด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการด้านสตรีสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงสัดส่วนผู้บริหารสตรีระดับสูงในภาคเอกชนไทย41%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้หารือความร่วมมือในหลายด้านอาทิการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กการส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลรองรับสังคมสูงวัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการทางสังคมนอกจากนี้ UN Women ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากหลายประเทศเช่นจีนโคลอมเบียมาเลเซียสิงคโปร์เนปาลและฟิลิปปินส์รวมถึงแนวทางพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจทางเพศและเศรษฐกิจตลอดจนขยายนิยามครอบครัวให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลรอบด้านกรณีตำรวจจับชายชาวจีนพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากกำชับสอบทุกประเด็นเชื่อมโยงหาผู้เกี่ยวข้องทุกมิติน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการจับกุมชายชาวจีนและตรวจพบอาวุธสงครามพร้อมวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดเหตุพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสืบสวนหาต้นตอและแรงจูงใจของการกระทำดังกล่าวอย่างละเอียดที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเข้มข้นเพื่อสาวถึงเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงให้ชัดเจนที่สุดก่อนพิจารณาเชื่อมโยงไปยังประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ได้เน้นย้ำไปว่าขอให้ดำเนินการขยายผลให้ได้รับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้นะครับให้ลึกที่สุดแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต้องไปหาต้นตอของปัญหานี้ได้จริงๆไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธอย่างที่ผมก็ย้ำอีกนะไม่มีแล้วนะใบอนุญาตพกปืนพกพาอะไรต่างๆทุกวันนี้ถ้าใครถือปืนใครพกปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปไหนมาไหนนี่ผิดกฎหมายหมดแล้วนะครับต้องระวังด้วยถ้าเกิดถูกจับขึ้นมาเนี่ยจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลย
3: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการ C visa เพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
4: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาวต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอว่าคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
3: โดยล่าสุดนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชายชาวจีนดังกล่าวโดยเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้อง2รายคือนายหมิงเฉินมีบัตรประจำตัวสีชมพูเป็นบุคคลสัญชาติจีนและนายเฉิงเจ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยโดยมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าของรายการบัตรประจำตัวและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามในตะวันออกกลางโดยนายอารักชีกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซียเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงถ้อยคำที่ไร้สาระและการดูหมิ่นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่านายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังบั่นทอนความพยายามทางการทูตซึ่งการขับเคลื่อนกระบวนการทางการทูตให้ก้าวไปข้างหน้า สหรัฐจะต้องยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงแนวทางแบบสุดโต่งและไร้เหตุผลต่ออิหร่านทางด้านนายฟิดานเน้นย้ำว่าการเจรจาทางการทูตควรดำเนินต่อไปเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้และตุรกียังคงสนับสนุนกระบวนการทางการทูตต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษกำลังส่งเรือพิฆาต HMS Dragon ไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่รอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าอังกฤษมีความพร้อมในฐานะกองกำลังผสมนานาชาติที่นำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อรักษาความปลอดภัยของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังฝรั่งเศสส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการในน่านน้ำทางตอนใต้ของทะเลแดงขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังร่วมมือในการป้องกันเพื่อฟื้นฟูและความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าดังกล่าวโดยแผนการในครั้งนี้ต้องประสานงานกับอิหร่านและอีกหลายประเทศที่เห็นพ้องจะเข้าร่วม
0: นางฮาจาลาบิบกรรมธิการด้านการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU ออกแถลงการเมื่อวานนี้ระหว่างการเดินทางเยือนเลบานอนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ส่งไปทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงไม่เพียงพอท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่บังคับใช้เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งอิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,750 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 1 ล้านคนนางลาบิบได้กล่าวเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปะทุขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา EU ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เลบานอนมูลค่ากว่า100ล้านยูโรพร้อมเรียกร้องให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่โดยเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2J3ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4ประตูต่อ3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียสยามสก็อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากมอโมลีกสูงสุดของสวีเดนมาร่วมทับช้างศึกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่เคยติดต่อไปยังสก็อกมาเลยซึ่งสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก็อกมาเท่านั้นแต่ยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการด้วยเอกสารให้ทันที
12: ตัวสก็อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปแต่เป็นการคุยการนัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราพยายามพูดคุยติดต่ออาสันที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของตัวลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได้
11: การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่เมืองอิสเมอีลีอาประเทศอียิปต์ทัพนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจากนัทธิดารอบรู้ในรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าท่าสแนชนัทธิดารอบรู้ยกทำสถิติได้96กิโลกรัมจบอันดับ9ขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกผ่านครั้งแรกที่125กิโลกรัมและครั้งที่2ที่130กิโลกรัมก่อนเรียกเหล็ก136กิโลกรัมในครั้งสุดท้ายแต่ยกไม่ผ่านทำให้อันดับท่าคลีนแอนด์เจิร์กจบที่5 ส่วนสถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่226กิโลกรัมคว้าอันดับ8ของการแข่งขันสรุปผลงานของทัพจอมพลังเยาวชนไทยในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกทำผลงานไป3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพร้อมคว้าอันดับ6คะแนนรวมประเภททีมหญิงไปครองปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทย

0: ันและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับเทียบปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับเทียบปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น. 1 นาทีกับกปท.เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยคือสภาพความพร้อมของที่ปัดน้ำฝนเพราะหากที่ปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพทำให้ทัศนวิสัยในการขับรถไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตรวจดูระบบไฟทุกครั้งทุกจุดเพราะในกรณีฝนตกหนักไฟเหล่านี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้แก่เพื่อนร่วมทางเช็คความสมบูรณ์ของยางรถยนต์เพราะหากยางรถเสื่อมสมรรถภาพยางจะเกาะถนนได้ไม่ดีนักยิ่งในหน้าฝนถนนมักลื่นก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หากเมื่อต้องขับรถผ่านน้ำเมื่อพ้นสภาพถนนเปียกแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆหลายๆครั้งเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากเบรกและให้เกิดความร้อนและมีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไปและควรขับรถเว้นระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเพื่อให้มีระยะเบรกมากขึ้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเรื้อรังคำว่าเรือเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานาน ทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรื้อไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรื้อยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่

0: ดีนักเช่นข้าวเรือแตงโมเรือคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่2เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่2สันนิษฐานว่าประมาณคริสต์ศักราช519มีภิกษุซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์อินเดียเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจีนจักรพรรดิถูติทรงเริ่มสานิภิกษุรูปนี้จึงทรงนิมนต์ให้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองนันกิงวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่ได้เผลอหลับไปเมื่อชาวบ้านมาเห็นก็แสดงอาการดูถูกและเยาะเย้ยท่านจึงลงโทษตัวเองด้วยการตัดหนังตาของท่านออกเมื่อหนังตาตกถึงพื้นก็งอกเป็นต้นชาชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันมาเก็บใบชาไปชงดื่มเพื่อรักษาโรคติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมบดิษฐ์วิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
5: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนที่เป็นเส้นทางสู่การเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวเชิญติดตามรับฟังครับ
7: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
8: สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนผมมาประเทศจีนได้สักเดือนหนึ่งแล้วก็ผมก็เลยอยากจะพูดถึงประเทศจีนในหัวข้อว่าจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกไปแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทำให้ผมต้องมาสนใจก็เพราะว่าพลังงานของประเทศจีนนั้นวันนี้เป็นพลังงานที่ได้มาจากพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับ3พลังงานเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศจีนในอดีตซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ถ่านหินเป็นผู้ที่ใช้น้ำมันเป็นผู้ที่ใช้แก๊สธรรมชาติอย่างมหาศาลตอนนี้จีนได้ใช้3พลังงานนี้แล้วกำลังจะทำอีกพลังงานขึ้นมาเรียกว่าไฮโดรเจนเขียวซึ่งจะเป็นพลังงานที่4แน่นอนจีนเขาก็มีกำลังทำเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็คงเป็นพลังงานที่5ซึ่งเขาคงไม่ได้สนับสนุนเหมือนกับ ไอ้4พลังงานแรก4พลังงานแรกนั้นก็เริ่มด้วยการที่จีนในอดีตนั้นมีปัญหาน้ำท่วมเราเคยได้เห็นได้ยินนะครับเรื่องของคำว่าหวงโหวิปโยมันก็เหมือนกับเจ้าพญาวิปโยที่เราเคยมีปัญหาน้ำท่วมนะท่วมกันแบบหูดับตับไหม้เลยตอนนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำในประเทศจีนนั้นสร้างภาระสร้างปัญหาบนแม่น้ำหวงโหเขาก็สร้างเขื่อนนะฮะเรียกว่าเขื่อนสามผาโดยเขื่อนสามผานั้นกลายเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสามผานั้นมีขนาดที่กำลังผลิตประมาณ 24,000 ถึง 25,000 เมกะวัตต์ประเทศไทยของเรานั้นตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าหน่วยเป็นเมกะวัตต์นะฮะก็คือประมาณสัก40,000 กว่าเกือบ 50,000 เมกะวัตต์ก็เท่ากับแค่เขื่อนเดียวนั้นมีกำลังผลิตที่เป็นครึ่งหนึ่งของกำลังที่เราใช้กันอยู่เห็นไหมครับอันนี้ทำให้ทางจีนนั้นได้ประโยชน์จากเดิมนั้นน้ำท่วมแต่ละปีสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของคนจีนมาตั้งเป็นพันๆปีแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ประเทศจีนใต้เขื่อนแม่น้ำหวังโหนั้นไม่มีเรื่องปัญหาน้ำท่วมอีกเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคือว่าประเทศจีนนั้นได้ประโยชน์จากการทำเกษตรภายใต้ของเขื่อนลงมานั้นพื้นที่ต่างๆก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีวันนี้เกษตรจีนก็มีการทำแบบเรียกว่าครบวงจรและที่สำคัญนั้นบนเขื่อนแม่น้ำหวังโหนั้นหรือเขื่อนสามผานั้นมีหัวถึงท้ายยาวประมาณเกือบ600กิโลกลายเป็นการเดินทางโดยเรือนะซึ่งการขนสินค้าโดยเรือเนี่ยถือว่าเป็นการขนสินค้าที่ประหยัดที่สุดและที่สำคัญก็คือเกิดคำว่าปศุสัตว์ทางด้านน้ำมีการเลี้ยงปลามีการทำนะฮะประมงอยู่บนเขื่อนนั้นเป็นจำนวนมากทำให้แหล่งอาหารนอกจากเกษตรแล้วก็ยังมีปลาอีกฉะนั้นเริ่มจากตรงนั้นแหละครับทำให้จีนมีพลังงานที่เรียกว่าพลังงานสีเขียวจากน้ำและแน่นอนตอนหลังจีนก็พัฒนาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนนั้นเป็นผู้ผลิตเขาเรียกว่าโซล่าเซลล์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวและเขาก็นำแสงแดดนั้นไปผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็นำไฟฟ้านั้นเอามาใช้ในครัวเรือนในขณะเดียวกันก็ขยายเป็นแหล่งการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราคงต้องไปคุยกันนะครับว่าการที่จะเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวนั้นเขาทำยังไงขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
5: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว

0: เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดห้าใช่เชื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองในส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นแน่เรื่องสินบนนะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะตำหลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
1: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าปิดจุดรั่วปัญหาวงการกีฬาไทยโดยเริ่มโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬามุ่งมั่นฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
7: จากที่วงการกีฬาของไทยที่ผ่านมามักมีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาที่นักกีฬาเองอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาแต่ละชนิดกีฬาก็จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการร้องเรียนของนักกีฬาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงที่ไม่ได้ครบบ้างหรือได้ช้าบ้างมาโดยตลอดในเรื่องนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นความสำคัญและหาทางแก้ไขโดยล่าสุดได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากหลายสมาคมกีฬาก็ตามสำหรับการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาจะเริ่มนำร่องในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ระหว่างวันที่20ถึง30เมษายนที่ประเทศจีนและในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมโดยมีเป้าหมายในการต้องการให้นักกีฬาได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงซ้อมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันโดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบเพราะเป็นจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดนายอัชกรศิริรัตน์ชยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการเบิกจ่ายมาอย่างต่อเนื่องจึงแก้ไขด้วยการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินให้ชัดเจนและแม้จะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ยืนยันว่าโจทย์หลักคือความรวดเร็วในการส่งตรงถึงนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและหากทดลองแล้วเกิดผลดีก็อยากจะให้มีการผลักดันต่อไป
8: 2กีฬาที่เราจะนำร่องนะครับในการโอนตรงไปยังนักกีฬาระหว่างหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนกับสำหรับบุคลากรทางด้านการกีฬาซึ่งเราเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยเราเอาปัญหาหรือว่าข้อร้องเรียนที่เรารับมาปรับระบบนะครับในการเบิกจ่ายให้ตรงไปยังนักกีฬาเพียงเท่านั้นนะครับอย่างผมเองผมทำงานในฐานะข้าราชการการเมืองมานานนะครับผมก็ได้รับเงินเดือนเนี่ยก็โอนตรงมาทุกอย่างก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็มันก็จะสามารถลบข้อความเครือบแคลงสงสัยในสังคมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้นะครับก็สิ่งนี้อยากทำให้เกิดขึ้นด้วยความไวและเร็วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการโอนเงินล่าช้าระบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นระบบที่คิดมาได้ครอบคลุมพอสมควร
7: ด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาสิ่งสำคัญคือการจ่ายตรงเวลาและถูกต้องซึ่งระบบการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาจะลดขั้นตอนที่เคยเกิดปัญหาได้มาก
9: สิ่งที่สำคัญคือว่าความชัดเจนและความรวดเร็วนะว่าเราจะต้องมีการจ่ายตรงเวลานะครับจะต้องมีการจ่ายที่เชื่อมตรงนะครับและถูกต้องนะท่านกรีก็เลยเน้นนะครับว่าการที่จะนำร่องเรื่องของการจ่ายตรงเนี่ยเน้นเรื่องของความรวดเร็ว เรามีการประชุมทั้งการกองทุนได้มีการลดขั้นตอนลดเรื่องของระเบียบเอกสารต่างๆดังนั้นเรามั่นใจว่าเราไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเรื่องของการจ่ายตรงเท่านั้นแต่เราพัฒนาระบบเพื่อให้มันเร็วขึ้นด้วยมีความคล่องตัวนั้นสมาคมจะได้มีการวางแผนการเงินได้ชัดเจนว่าภายในวันที่5สมมติว่าปลายเดือนเสร็จปุ๊บภายในวันที่5ของเดือนธันวาจะได้เงินนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินสมาคมจะทำได้ง่ายขึ้นครับ
7: นักกีฬาทีมชาติคือทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติดังนั้นการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขจัดอุปสรรคในเรื่องเงินของนักกีฬาออกไปจะส่งผลให้นักกีฬาทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพหลังจากเริ่มนำร่องในศึกเอเชียนบีทเกมและกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปแล้วก็ต้องมาดูผลสัมฤทธิ์ว่าจะมีผลกระทบกับนักกีฬาอย่างไรและมีผลกระทบต่อภาพรวมของการส่งนักกีฬาไปแข่งขันอย่างไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางหรือบรรทัดฐานในการพัฒนานักกีฬาไทยต่อไปพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
6: เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตใช้พลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการสร้างสรรค์รสชาติขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เวทีอาหารโลกติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
10: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวชื่อดังฝั่งอันดามันของประเทศไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลหาดทรายยังมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนและอัตลักษณ์อาหารพื้นเมืองที่โดดเด่นด้วยรสชาติและการเป็นเมือง City of Gastronomy ที่สร้างสรรค์ด้านอาหารจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลกเทศบาลนครภูเก็ตจึงผลักดันเมืองด้วยการชูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการเป็นภูเก็ต City of Gastronomy ด้วยการจัดงานภูเก็ต Food Festival 2026หรือเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินด้วยการชูแนวคิด Good Food Good Health Good Spiritเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญอาหารของภูเก็ตที่ไม่ได้มีดีเพียงเรื่องรสชาติแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าการจัดงานเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเป็นภูเก็ต City of Gastronomy เมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารที่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมนำเสนออัตลักษณ์ผ่านเมนูพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่เข้มแข็ง
11: ในส่วนของวัฒนธรรมเรื่องอาหารเนี่ยมันมีการประยุกต์จากอาหารหลากหลายชาติหลายประเภทนะครับมารวมกันเป็นอาหารภูเก็ตนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารประยุกต์ต่างๆนะครับอย่างหมูฮ้องหรืออะไรต่างๆที่เราจะมาทำเป็นกะหรี่ปั๊บหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสร้างสรรค์ทางด้านอาหารก็เป็น creative gastronomy นะครับซึ่งเราเองก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2555นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยของอาเซียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนทางด้านอาหารกับวัฒนธรรมของภูเก็ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันแยกออกจากกันไม่ได้แน่นอนอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญและก็อยากที่จะมาลิ้มลองคือมาเที่ยวภูเก็ตไม่เบื่อแน่นอนเพราะเรามีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการนำการชูอาหารนะครับมาเป็นจุดเด่นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจส่วนของการดูแลและก็การยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการนะครับเราเองก็ได้มีการอบรมนะครับทางด้านสุขภาพบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราเองก็ได้มีการคัดเลือกร้านต่างๆโดยเน้นถึงมาตรฐานนะครับความสะอาดนะครับกรรมวิธีวัตถุดิบนะครับรวมถึงวิธีการปรุงนะครับเป็นสิ่งที่เราได้มีการยกระดับก็เรียกว่ายกระดับในส่วนของเรื่องอาหารสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นอีกก้าวนึงนะครับซึ่งเราจะทำให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติทั้งเนี่ยได้มาเห็นว่าความปลอดภัยทางด้านอาหารของเทศบาลนครภูเก็ตของคนในพื้นที่นะครับโดยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้จัดงานนี้นะครับยังได้มาตรฐานแล้วก็รับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ
10: เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรืองานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026ที่นอกจากมีร้านอาหารพื้นเมืองร้านดังร้านอร่อย และร้านชุมชนมากกว่า400ร้านค้าแล้วยังมีการสาธิตเมนูอาหารดั้งเดิมและเมนูร่วมสมัยที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์จากเชฟท้องถิ่นรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสุดพิเศษด้วยบรรยากาศริมทะเลสะพานหินที่พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมผลักดันเมืองด้วยเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสผ่านวัฒนธรรมด้านอาหารสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้เมืองในระดับโลกนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
6: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสามารถใช้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนนโยบายนี้คือค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสคจชตร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการจัดค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาใน4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนนายนิกรเซ้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาแต่ยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาในอนาคตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่
13: ได้ร่วมกันจัดค่ายปรีโอลิมปิกวิชาการทางภาษาซึ่งให้ความสำคัญกับภาษามลายูภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาอังกฤษโดยจัดให้มีค่ายสำหรับลูกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชั้นม.4ให้ลูกนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาได้ทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านภาษาและสามารถต่อยอดในกิจกรรมการเรียนและการเติมความฝันตัวเองที่จะใช้ความสามารถด้านภาษาในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
12: กิจกรรมจัดขึ้นใน4พื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2519ได้แก่ค่ายภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามลายูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากสถานศึกษาทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนางสาวนูรีนยี่มะริบนักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาจังหวัดสตูลกล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ช่วยพัฒนาตนเองในหลายด้านโดยเฉพาะทักษะภาษาอาหรับและขอบคุณหน่วยงานที่จัดโครงการ
14: รู้สึกได้พัฒนาในด้านต่างๆเช่นได้การแสดงออกได้มีเพื่อนใหม่ๆได้พัฒนาทักษะทางภาษาอาหรับค่ะดีใจค่ะได้เปิดโอกาสประสบการณ์ใหม่ๆ
12: ด้านนายกอรีมเจ๊หวังนักเรียนจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลากล่าวว่าการเข้าค่ายครั้งนี้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอาหรับซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
15: ได้รู้สึกว่าได้พัฒนาภาษาอาหรับด้วยได้หลายๆอย่างเลยครับเพื่อนด้วยอะไรด้วยเอาไปแบบผมอยากทำธุรกิจอะไรแบบนี้ไปแนวนั้นครับแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศด้วย
12: ทั้งนี้นักเรียนในแต่ละค่ายจำนวน100คนจะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ50คนเพื่อเข้าร่วมค่ายที่2และในค่ายที่3จะคัดเลือกนักเรียนจาก50คนให้เหลือ10คนสุดท้ายกิจกรรมในค่ายประกอบด้วยทั้งภาคปฏิบัติการศึกษาดูงานและโอกาสในการนำทักษะภาษาไปใช้จริงในประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆโดยตรง การพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเปิดโลกการเรียนรู้สร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและอยู่ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมได้อย่างสันติและยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
16: สสสกับพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีเสนอประเด็นสสสจับมือเครือข่ายเปิดแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮ็กสมองผลสำรวจการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทยปี2565พบเด็กอายุ 13-15 ปีใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่าจากร้อยละ 3.3 ในปี2558เป็นร้อยละ 17.6 ในปี2565และจากข้อมูลปี2567พบคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 11.44 เท่าจาก 78,742 คนในปี2564เพิ่มขึ้นเป็น 9,459 คนแม้จะทราบดีว่าบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแต่ก็ยังคงพบการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569สสส.จับมือเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮกสมองเร่งสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนผ่านการบูรณาการกับทุกภาคส่วนผลักดันเนื้อหาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการรณรงค์ไปยังกลุ่มผู้ปกครองหรือชุมชนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและสื่อสารสังคมให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างทัศนคติอย่างถูกต้องและให้เข้าใจถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
17: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
19: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
20: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
19: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
21: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
22: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาโชเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนือเกอเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอกอีเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนอว่าจะจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกอเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: ว่าสีนักก็นักก็สอบพอสอบชอบก็นักก็ลาสับผิวคนเอ๋มเอ๋ขออัดดูอัดดียาวลุ้ยเชี่ยวว่าสีนักก็นักอัดสั่งซื้ออัดดียงนักก็งาลาเล่ดูลาอดูยาผิวเม่หัวหน้าอัดจีกับผิวเน่ลาสับผางาเล่ว่าสีนักก็พอยาวหมอเน่หนุ่ยเจียเม่ย่อฮัดเอ๋ย่อจอนาลูอุมาพอนเน่ว่าสีเชียวมังงะอีกครั้งจะเนี่ยอัตโนมัติเชื้อ APD ว่าสีอัปปอนเชื้อมังงะว่าสีดอพาร์สิ่งนี้จะมันน่ะสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นาการจำยองาซุ่มยี่เยงาซุ่มงางาประโยชน์ดำออเดอร์นาการตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูออเดอร์นาการติซุ่มยี่ซุ่มยกว่านาลูก็ดูไม่ได
0: ้ไอ้ยังเนี่ยที่ฟอลโล่กูว่าเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮัลเล่ก็ก่อก็ชนีจาก็ก่อพีเอ็ม 2.5 ก็ก่อฮอลลูดามาเดไอ้ยังนี้มีจาโดมอนะทางการศูนย์อเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนาการสบู่จำยองาซุ้มตีตีงีเย่จำยอเยียงจังเหล่ยไม่เดเจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้จังอาเดเย่เนียวทางการผู้ชมมีจ่าอุ้ยฮาเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเออากะกามาคาทางการแอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนอายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาติเชียนอันนอสุมเชตีบาลางาซีอันคนนี้พังอายาโกชูเหวงกันนี่อันส่วนมาขาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อยเจดีเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แนทิฟอลโลกุโมะอุ้มมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และคู่เธอทิฟอลโลกระดามาเด
2: เธอมีแน่ที่ยิ่งที่โกก็เนื้อกามาพาย
0: ยอโปนาลูอุ้มเฮตาฮอดาเงอุ้ยฮาเลพีเอ็ม 2.5 เฮมีดาลังอะเลสีลังอาอาดีมาเนจังเงดดเจอปะปะกวางเจมีจาเคมีเนเฮดดดโตลูชัวยามดดลาเนมัวฟะเนมะมึงอะเดเมเนพีลาคบยานาลาฮอเนสาโกพะปานะโกขอนีเปียลานยังอาอาดีมาโยกานาลูกุมะเนมีจามาเคนีโยฮันเนยับมุเนยับเผอเผอเล่อเธอโลไทยเนเฉอเนปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออฮอนเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฟอลเวเขาที่ฟอลเวกุมันเนมีจาตะเคเดอุ้มเหมือนเนโยฮานาลูเออยู่เหมือนจะชาโดนีจอนยาแผลเหนือเหมือนเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกาเงาเด
3: เดือนนี้เดือนขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจากันเนอร์ดูฮ 后一场的干嘛了呢？干嘛看个？该一个伢儿啊，一牛，或者那边个毛伢嘞，你妈阿那那个，我聊呢，我瞧见啊，一牛那个儿上无那个呢，叫苗阿春，你是个叫苗姑爷来阿的，在提无那个呢，叫苗为你，你二姑爷啊，是为了阿一牛，
2: 妈这个伢，我是下一面。
4: 我不得家
5: 我不求不
4: 买松卡
5: 花花
4: 苗松
0: 我读他吗
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

Usopo udutamade ye nimi khanya yoga na lu ne ye nyo ina na lo ye nyo jona ngana kala me ye nya lo wan atit ngena nga ne ye ni lo ina yoga na lu na ya na ana kala me de ye nyo de ye ni khali ya na khani galang sa ana kala me ye nya jona yo jona lu lo galang ya sa me de ni ni khali ya me gu do me lale ye ni lo mine lo sa sa la ti kho lo jo da ma ye nya ina na lo ko na na ana chala lo wa e kho ni thia na cho na kho ma ya na ni yo lo ga mwa na ha lo jo na kho ni ya ga bi ma de ye ni yo de ina jo na nga na kla lo u sa u ji lo nga ne a yo che mwe ne ti kho lo wa jo da ma ye ni yo lo jo na nga na kla na kho ni ya lo เธอเนี่ยก็ก็เทโลเจมาจานะคนเนี่ยไปเปล่าเลยนะหาดาพายล้อเยี่ยวต่อชาอยู่ไปเปล่าเลยก็เยี่ยวเพราะในปีนั้นหาดาล้อก็ก็ล้อก็ก็ยี่นี่ก็ต้องเชื่อยิ่งยุ่งเลยจะกลายกลายดานอเนี่ยเดือดอาขาก็ก็ล้อเดือดอาขาเด็กเด็กก็คนเนี่ยพอดานเนี่ยมาเดียเยี่ยวเดียไอ้หนูก็ยี่นี่ก็ต้องเชื่อก็ก็เลยมุทาหัวน้าคนเนี่ยเจ้าหลังเงี้ยมีหนูหัวน้องอาสาเขาเต๋อก็ก็ล้อเยี่ยวเออเธอเนี่ยที่อ่ะเนี่ยร้อยยิ่งอินเทอร์เน็ตพอปาดองทางงานเย่เนี่ยเราเธองาสาพอเตอเธอไปคอเงี้ยร้อยเลยเย่ยี่เยอะหลานในแปลงเงี้ยร้อยอยู่จนอาหลวงงาสาวเตอร่มมาดูเล่นงานเลยในร้อยเย่เนี่ยขันโอเธอก็ตะกอดจุ้ยรวยดื่มหมาร้อยจ่าเตอเยอะจนอาหลวงเยอะจ่าเตอร้ออ่ะจุ้ยรวยชดเชยเนี่ยจุ้ยย้อนยาผังอ่ะคนเนี่ยจีอ่ะคนเนี่ยร้อยจุ้ยย้อนยาผังอ่ะอยู่หามดตัวเนี่ยจ่าดอเจมเออยู่มือเจมเอเพราะว่ามีเยอะเนี่ยเดือดร้อนเงี้ยเราอยู่เยอะเยอะเนี่ยผาและเดียเยอะเดียนั่นถือแต่มันก็เราช่วยกันเองเกิดว่าอดีตอาขาก็ก่ออดีตอาขาตัวอาขาโนอายามเขาเงี้ยหรือพอดานเนี่ยมาเดียถึงมีเนี่ยเราอยู่เยอะนั่นรู้ชั้นแท้เนี่ยนั่นหาเราหรือนั่นหันจะแม่เยอะเนี่ยเฟบัวปานในขอนี้นั่นหันยาล้อเธอมาข้อปานในขอนี้นั่นหันจะแม่เดียเยอะเยี่ยวที่เขาหรือเจ้าดามาเดียคือการเนี่ยนั่นเยอะเนี่ยอันนั้นจะกับเอกาดานเนี่ยมาเยอะเยี่ยวนิมสวายนี่นะทันจืออดีตข้าอันน้ำโยทินอันฉลังอดีบลังสินอันอาศีอาขอน้ามังที่ขวายเยี่ยวไทยอันน้าอินาวันอาทิตย์อันน้าอันนันเชบลังสินาพฤษภาคมและขวสิเดอาขอน้ายิพังอายาโกช่วยงาเดเยี่ยเดเหน้าขวโตลาโตล้อไอเยี่ยนี่นะทันจืออนิมสวายเมื่อละขวเดเยี่ยเดไอกางานนี้ก็กลมทำมันยันหายมีน้าล้อดอชาทิบยุมเล่พนักหาเบียดามาอีเนียว

แล้วเลยอย่างนี้คือการเรียนรังอันนี้ก็กอแหลมถ่ายจะกาเอกาดันเนมาเดียเนี่ยเดเจริญเงี้ยเราเหรออาจจะเบลนะขอเนี่ยอินเทอร์เน็ตพอปานในจอมเอดอลลาร์ก็กอเยเนี่ยเราอลิทิอาเราเยเนี่ยงาสาวเตอร์เยอะแล้วเนี่ยเปียเนี่ยจากเลยเงี้ยเราเลยนี่เฮ้ยงาสาวเตอร์เหรอเราอยู่จอนันหลุดจากโลลุ่ยงาสามังเงาเล่เล่มอเล่งาเยเนี่ยเราอเมียนนะงาสาวเตอร์เธอนายโยหึนั่นเราเดียเนี่ยเดเธอก็เนี่ยปลาแมคเคอริลแล้วคุณอาเธอเย็นเนี่ยแล้วเธอก็งาสาวเตอร์หุ่มยูเจน่าลุล้อจะลังเงี้ยนะเดียเนี่ยเดียอิมาลาสานเนี่ยงาสาเนี่ยจังอาเจียเนี่ยงาสาวเตอร์จะได้ยินมั้งบีจ้าเธอแล้วเลยเย็นนี้เอขอเนี่ยเธอก็เนี่ยเธอก็ทำหุ่นละคุยนะเราเย็นเนี่ยเธอปลาแมคเคอริลแล้วคุยเธองาสาปลาซาดินแล้วคุยเธองาสามังเงาให้รู้มาดูเล่งงานแล้วกันอะไรนี้ไอ้ขอเนี่ยพอเงี้ยนะแล้วปานนี่เราดูเล่นกันจีแล้วเลยนี่เธอไม่เนี่ยอ่าแล้วฮอเตอร์ละนี่เอาไปก็ดูนะแล้วเนี่ยงาสาวฮอเตอร์ฮอเตอร์นะเธออิมาลาสานเนี่ยงาสานเนจ้ามาเดแล้วบทานเนจางาจีเนี่ยปาซาดินปาเมคอเรียวแล้วคู่เธอแล้วเลยนี่ไอ้ขอเนี่ยแปลเนี่ยรอฮอเงี้ยแล้วเลยนี่ทองดูเลยเนี่ยฮอเงี้ยแล้วเนี่ยปานนี่เราดูเล่นกันจีนะยุบเบอร์ปานนี่เราพัดดูเลยอาหูชมีอะไรดูไหมที่ปอดล้านแม่เราเลยนี่ปาหมอคังดำแล้วคุณแม่ร้อยเยี่ยปาหมอคันดาเถอะเนี่ยปานี่ร้อยจิตดูเลียเดียเยี่ยเดียเธอไม่ได้ยังเล่นงาเหรอไอ้ร้อยเยี่ยอ่างงานในเยอะหลังสาวเตอร์เนาะมีรถมาดูเล่นงานแล้วเธอไม่ได้เนาะอับบาถอเนี่ยเธอก็อิตาเนี่ยพอปาดองงาเยี่ยเนี่ยนะอิตาเนี่ยเราคุยดองนะขอเนี่ยยมยาขอเนี่ยเฮ้งาโลเนี่ยก็จะอยากช่วยห้องเลยคุณงาเราก็จะงาสาวเตอร์งานเลยเลยขอเนี่ยเยอะหลังเนี่ยพักห้องเงี้ยเราพักแปะเนี่ยพักห้องเงี้ยเฮ้พี่ว่าเนี่ยไอ้หลวงพังเงื่อนงาเจ้าถอยเงี้ยเธอการรออิมาลาซางาสามเงื่อนงาเจ้าเกิดเจ้างาสาความมีสีแล้วรอเงี้ยฮอเตอร์รอหน้านัวรอเลยเงี้ยอิมาลาซางาสาไม่ได้แล้วบทถ่ายก็เนี่ยแปะห้องเงี้ยมาเงื่อนงาแล้วรอเลยเงี้ยเธอไม่เนี่ยรอเงี้ยเธอการออยฮอปะรอเธอการทพอลุดานเนี่ยเดียเงี้ยเดียเจ้าละเงี้ยอันงาเงี้ยนรออยากทำเทงาอยากหอยงาเธอการงาสาวเตอร์จะดูอีกเกินเนี่ยเราเนี่ยในอีกเกินเนี่ยคอยเงี้ยนะคอยเนี่ยเธออาชอเนี่ยงาสาวเตอร์จะดูอาชอลงงานแล้วคุ้งอ่ะล้ออายุมันเนี่ยแอบถ่ายรวยมาอย่างมาอย่างอ่ะเดี๋ยวเราชอมาตัดถ่ายแล้วคุ้งอ่ะล้อเย็นเนี่ยทุเรศมาอย่างอ่ะเจแล้วก็งาเทียเนี่ยที่มีเนี่ยยอมนั่นลูบีคู่หัวจี้อ่ะเจเดออนโดต่อลูล้อเย็นเนี่ยมาบีออนนี่ล้อเลยเย็นนี่เดทีมือเตอร์เจเนี่ยงานยุ่มออนโดเวลล้อเย็นเนี่ยแต่เดี๋ยวมาเธอก็ยังสงสารยานาหันยาละอิมาลาซางาสามังอาเดแล้วเราเนี่ยจังหัวกามาอันดูกาทุลอีดงอาเลยเอ็งอาเทียยังสงสารแล้วเธอไม่เยี่ยมเยี่ยกันในอีดงอาเลยเอ็งอาเทียเนี่ยขอเนี่ยออยไปก็ดูนะขอนี่แล้วเลยเย็นนี้ยูบังแล้วก็เจเย็นเนี่ยเธอเนี่ยมังเงยเจดอกเนี่ยมีเนี่ยแล้วยังเอ็งอาล้อเย็นเนี่ยยูบังเจเดทกันยศงานขอนี่รอเลยเย็นนี้เดถึงมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยก็ก็เย็นเนี่ยจะกายกายแต่ในบีซีบีกายเฮน่ารอเลยเนี่ยเย็นเนี่ยมันอยู่หุ่นมาเยอะเนี่ยรอเย็นเนี่ยเธอเนี่ยยังพากันยังมีอาจจะยังงานเย็นเนี่ยตลาดนั้นหางเงินรอเย็นเนี่ยเธอเนี่ยชอบยาหุ่นมาโลเชมพูหุ่นมาโลแปะหุ่นมาโลแล้วละเธอแล้ววันนี้นะตลาดนั้นแต่มันก็ยกการนั่นรู้แล้วก็ยังงานเย็นเนี่ยรออาเจียเจเนอโอนะหัวยอขายยังจำยอเจดูแลเนอลาล่ะเดี๋ยวเนี่ยปนดูดูเนดูเลยขอนี่จ้ะไอขอนี่ละขวยปะก็จีเนจังหลังมันสิเย็นเยวล่ะเย็นเยวลาอยู่ยาเลยลาเธอล่ะเนี่ยให้คุณรู้ไว้นะขอนี่ยังจังงานเดียเย็นเยวเดียจำยอเจดูแลเนอนะให้อยู่หาอุดจักรันเดล่าล้ออยู่หาหมดตัวเดล่าล้อแล้วเราชอบอยากหุ่มมาอยู่นะขอนี่อยู่หาหมดตัวเดล่าจักรันเลยฉีนะจักรันขอนี่เดล่าล้อสบู่เธอให้แม่จูจากันนะขอเนี่ยแม่จูเงี้ยเสือเดือดละแล้วยังอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจำย้อนจะโดนละเนี่ยแล้วคุยกับป้าเราอยู่ที่ย้อนเนี่ยเขื่อนเนี่ยมีเนี่ยเราเลยเย็นนี้ถึงมีเนี่ยเราอุ้มยอหุ่มมาเยอะเงี้ยยอขายเยอะหล่อเดี๋ยน่าเห็นหัวเรื่องงานสาวเติร์หัวเรื่องหุ่มมาเราเยอะเนี่ยทุเรื่องงานเจริญนะขอเนี่ยก็จะจ้องมากันนี่บีเจเลยเย็นเนี่ยทัดจ่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยนั่งงานสาวเติร์หุ่มมาเยอะเงี้ยเราเลยเย็นนี้เธออ่านน้องอาชีพยาห้องงานเธอเย็นเนี่ยเราเกินน้องจะน่าละเนี่ย
Ako agungenon ji nga lelo initiana tigana lo ako ji ano mahoni tro nga ye nya lo

0: ถ้านะต่อช้ารอเย็นเนี่ยพอเนี่ยบินอาหารดาวเราเลยเย็นนี้อย่านะหาเบียวด้วยเย็นเนี่ยนิบุสเนี่ยช้าต่อช้าไม่ได้เย็นเนี่ยเดเย็นเนี่ยอีน่ะจนงั้นเนาะก็เล่าหลวยเลยเนี่ยเย็นเนี่ยไปเบียวแล้วอย่านะหาดาพายเราเลยเนี่ยก็เนี่ยนะอาเดืออาขาต่อเออรอเย็นเนี่ยก่อนนานงั้นเนาะไอ้ยามเราคุยหัวพอเนี่ยบินอาหารดาวหลวยนิมสวยพันดาเนี่ยมาเดเย็นเนี่ยเดอาดูอาขอเนี่ยจะอังถาง่ายเนี่ยเราเดือดขาดตัวเอเดที่ขอรวยนะฮะเบียดามาเย็นเยียว
1: งั้นน่ะอักขอแล้วคุณเลยหูบาเมื่อเช้าละตาเลยไม่เลวเลยคุณก็จะอย่างไรหรอน่ะงั้นปอน่ะเบียนจูแล้วคุณละเบียนจูจุดดังขอแล้วคุณเลยงั้นน่ะเครื่องกูเลี้ยงก็เปล่าหร
2: อ
1: น่ะการอยู่คนเนี่ยงั้นหัวเท่านั้นเบียนจูจ่าเล็บละเท่านั้นบุตรีเล็บกูละเทียนนั้นน่ามีแล้วกูละน่ะการอยู่เจ้ามันมึงเจ้าเนี่ยเล่าถึงน่ะพอปุ๊บเจ้าเนี่ยจะมาก็บุชมบุญยุ่งละน่ะถึงน่ะมามาชอบที่เขาเจ้าหนี้กันละถึงน่ะน่ะที่พิมพ์กูตอนนั้นไม่เสียเงาเลยหัวหน้าไม่เลี้ยงคนเนี่ยน่ะที่เขาไม่สามารถน่ะบุหรี่กูก็เจ้าเลี้ยถ้าเนี่ยก็ลูกคุ้งที่จะเนี่ยสกุลกุจลีน่ากามถ้ามึงก็จลีปากใครคุ้งก็จะจลีเนี่ยก็หุบเขาจลูกมันอยู่กันเนี่ยละสมชื่อกุจลีมาก็จลูกหุ่งเอ๋ยปัจจุบันหัวมาก็ถูกเอ๋ยคนเนี่ยมันเอ๋ยอ่ะคนเนี่ยตัวหัวมันเนี่ยอุลิดิฉันชอบว่าจลูกมันสิ่งก่อนที่ตอนนั้นตอนเนี่ยอย่างว่าชุดชุดชาวจะดูลูกก็ว่าจะเนี่ยไปก้าวเลยล่ะอ
2: ี
1: อย่างที่เราเนาะมันสิ่งไอ้คนเนี่ยเอาไปตัวเอ็ดมาก็แล้วที่ตอนนั้นล่ะตัวเอ็ดเอาไปยามเจเนียผมไปมีเยอะละสอบอยู่ตัวเอ็ดเนี่ยก็ล่ะเยอะละสอบอยู่เนี่ยยามมาที่อุจิอุสานอันที่มาพุทธพุทโธมาจงยามจีเอาไปยามอันที่ตัวข้อที่ตัวที่นั้นมาจงยามที่นั้นจีนงาเลยนะฮันซาลามาอุปทานมาจงยามจียามมาดู那今年弄个嘞那也冇得，我就啥个站呐，放下来冇得热铺呢，我就啥不帮嘞热铺呢，叫我姐又我爸来，叫那，都放下来冇得去啃呢，我爱那玉米种啊，去嘛种啊就我来，那也冇得个叫叫叫叫那，去嘛那摘啊姐啊妈妈去嘛那摘那，热天冇冇有提，帮我姐，提冇得。No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé,那我干阿姐，那那都出天呐，那我那行阿姐，啊那阿姐呢？我的嘞，那有那那也出天我的头嘞呐，哦，那要嘛我要就喂，俺家提家这个，咱妈妈毛头毛的弄死啦嘞阿姐，明年我穿嘞了，那我新年阿姐那就会帮阿头了，哦，都买，他怕我要了嘞那，唔怕得啦，没得那家提家好了。对阿姐，哎，你阿姐呢？那我呢就好了啊，要么就伢，后个就天呢，后来我穿，要么的阿姐还叫去啊，俺们有朋友来阿姐那要，然后什么俺那谁让俺提下来了？那阿姐嘛，后来那我哎，你阿姐啊，都嘛，那还怕吹嘞？你阿姐还怕吹呢？要么的比这个多，比那个多啊要。哎，那伢嘞，还怕？那出多伢哪嘞？那怕出伢子？哎，还在那么子么？俺们要跑了。俺们叫俺怕出去了伢嘞？那我伢妈都没接俺嘞。啊，我哎，那出呢？哎呦，个道理哪？哎呦，出哎那个哪？伢妈都没比较怕。哎呦，哎，你都没接嘞？你阿姐呢？还怕伢子？哎呀，阿舅个那不比艰难了，我弄也忙，做的不碰面了，弄弄谁了么？弄弄也弄谁么？ 一追你内你我的追追嘛多呢，也买着的啊，来啊去，怕到你怕一就怕酒，怕酒你怕怕薄，怕弄内面就那你你啊了，哦，都嘛伢伢，你打呢我就不哩嘛，来伢伢伢嘛，哎奶奶，都那拉到这来不就不哩打呢？哎，我就不买那里的，我今那还怕嘞，还买里的呢。我里的呢，我就跟你去那两个去，去那嘛就走了。哦，去那嘛啦，都那，阿妈莫那拉小，丫头比婆嘛，阿妈们就那，丫头们就陪阿那两个去。那那，我们早上在家那两个去那阿妈，我就啥，阿妈就那爸，没吃没嘛。啊，说话在路个比较嘛，来个去，还有人来嘛了。那，哦，我就有光，我都问我妈，啊，给不把有小钱呐？还过路嘞，忙嘞，来两家盘了伊。我叫好多哥哥里头呐，什么好价格呢？要么么毛头毛面里头，还有多百嘛，来两个去。那里里里呐，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎呐。我叫妈里头那，我都问妈姑姑里头那，什么这个都那边你把路打了都别安静那玩呢，那都别那，要不么没嘛，我叫我个那就没啷个了，就没啷那么一样，那咋的啊？哎呀，妈么一就没啷个嘞就，属于嘞冷用的属于，嘞那一就没啷面哎呦妈了哎，那大大那就是没哎呦妈多急。没力跟伢，我说那伢妈妈没嘛，这那，伢对没力跟伢咪，一种娃没力跟伢咪，还怕嘛？阿个啥那个叫要小八脚，蒙阿吉那咪我光光光光了，我那蒙那，还怕蒙个那一住家人弄阿要了，一阿吉那，阿那还怕哟？伢妈有那老母开，还下个一蒙阿了，一那要小八一那。哦，我不舍啊！真的，俺那不舍呐，什么不舍的呐？然后见啊，真的见呐，啊，买么么装啊嘞，个布呀个衣啊嘞布，那么怕布么人买来人啊？就完了咯！他刚用的枪，他杀嘛，个衣那个买了，那么对人没对了，忙那那个漂泊都死了，那么个也歇死来人啊？就如果你那见啊，就要买了对面呢，俺得忙忙着行。
0: 啊，对嘛，要等下接他们嘛，叫下去。啊，对啊，那好，你到二了，你们吵架跑那边那还大，也那还比较多，也牛和个男的了，到车体比我们来，跑那还大嘛，人家阿多阿多那车老牛他那个的，那还比较大嘛。

的把小看你的手啊，这个叫个那边手脚吧，哎，把脚累麻了，什么名我老脚都到拍门，脚累。

下巴拉空啊拉勒木啊，那你让下巴拉空啊，那你让下那马，有家路啊勒木，那你有子啊叫树，那个下叫树，我要不把老马叫。

马脚踩踏脚马来木啊。马老马脚踩踏脚，脚不踩踏脚。我他妈妈来呀，要不在草脚那老，我要俺叔父把门学教啊么？

个自家的鸟坑。人家家啦要铺马油啊，铺马个来来木啊，我老马爷啊铺马个来啦，要铺老马油吃了要

个波切罗尼亚哟。马龙啊呀，都不别老吃吃啦，买。阿哥别老吃吃。说不要不要要

อจอพ่อกันมาเธอเมื่อระดวงอจออภูกันมาเธอมองอจอรอกะจาละมาเมืองไงตะดูงอจอรอกะจาอีละยอด

0: ছেগালো নু জবাই
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมคืนพื้นที่ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกรณ์อำเภอเมืองภูเก็ตโดยจุดแรกจะเข้าตรวจสอบบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางเพื่อติดตามกรณีการกลับมาลักลอบสร้างอาคารและร้านอาหารบนชายหาดหลังเคยมีการรื้อถอนไปแล้วแต่กลับพบการก่อสร้างใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาเบียและร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้ารื้อถอนไปแล้วทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดกองร้อยทหารราบที่423ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
11: หมวดปืนเล็ก1กองร้อยทหารราบที่423ฐานปฏิบัติการบ้านช่องแคบปักศิลกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชมนูส่วนที่กำลังร่วมกับส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซึ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านเสรีราษฎร์หมู่6และบ้านเสรีราษฎร์ใหม่หมู่8ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้ร่วมกันสำรวจความเสียหายพร้อมเข้าดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์พายุฝนฟ้าคะนอง2อำเภอเสียหายรวมกว่า500ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
12: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายถึงค่ำวานนี้ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอลมสักและอำเภอลมเก่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่อำเภอลมสักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่งผลกระทบรวม9ตำบล36หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน507ครัวเรือนโดยตำบลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ตำบลตาลเดี่ยว200ครัวเรือนตำบลหนองขวาย186ครัวเรือนขณะที่อำเภอลมเก่าเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหรือพายุฤดูร้อนส่งผลให้บ้านเรือนยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายในพื้นที่5ตำบล19หมู่บ้านเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้ยังมีต้นไม้หักโค่นปิดกั้นถนนทางหลวงหมายเลข21สายด่านซ้ายลมเก่าซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายและเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วในการนี้นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สปสช.ก็ดูทอดามาเกตอุชัวเคลและตามาเจอปอมือละอุทอโพดอลละอุแผลเวียละคีมากกว่าโพอุทอมากกว่าคือมากกว่าซาดอตัดละลอมบายโยและอุตราซาวมากกว่าตาสวิจาซิฟิลิสเอชไอวีสุปูหลอทาราซิเมียมากกว่าฉี่ดอชควาซีนคอติบัตยักตัดด้วยมือพาโดดอไอกรนเฮดูอัตสีมาเกสวีโฟลิกดอไอโอดินเฮดูอัตสีตระเชอเอชไอวีมากกว่ากอปูดอแมมากกว่าตาซาดมือบาเลอโพแผลเวียลอคีชอเชโมดูออโพและนูทีดาเวดอมากกว่าปะแก้ปะและตาชาซิฟิลิสดอทาราซิเมียนี่ล้อสิกว่าหาถอดและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1กิมแม0532853555สายด่วนกมทู1660ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปากก็กระเดียก่อนนี่ร้อง

0: ปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลอจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอผาแกเปิดปลากระลือปลากระยอดิยอผาแกบาจอปาโมโดกระเตอลอ
1: เวดาพูแวกอราแฮแกปราตุพูกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลึบกาปูหมออัวปลือดอผากะพลือ PM 2.5 และราโตกอต้นโนหมออูแกทอเตฮือเลกามาหลอกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลึบกาปูหมออัวปลือดอผากะพลือเลเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแย่เซอเตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปลาพลาลอที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออูปลือดอผักกระพลือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตต่อเตเนียเครียดเนื้อแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์ FID ตบาชูอูชูแกตาบาปลากรอค่ะเตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันหนอก่อตาชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะยาตาเลอร์โอปุโคปะเคอร์ดูอทอกลิซอลและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบาน้อง
2: เออเวเจ้าผักกะพลือผักกะหมู PM 2.5 เนี่ยร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเฮ็ดเลยจ้า
3: อันนี้แน่อหลุเลปัชูอูชูแกราตาป้าติเลยแน่เนตาลอตาสุกอสุกาเอาเลตาสุตาตาลอปัชูแกทาไว้ดับก็อ้อกอกแกทาผักกะพลือผักกะหมูเก็บบัดที่บัดโตเกปะเตาจวดเล่นเลยเด้อ
2: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชูอูชูแกทาตาตาสุกอสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาร์ทอเซกว่าชเวสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูแกทอเลอร์ปราปูเนื้อแม่มันนี่เดอผ้าอีเดอผักกึบคือผักกุ้งหมูเดอจิกัดละเจ๊
3: อ
2: ัน
3: เมย์เนี่ยกะลิสต์ก่อนในกะแก้กะทอเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กะก็กะอุกะต่อตาชูชูแกเปิดกันเนกะซูกะซานเนกะลิสต์ก่อนเลอร์อักกะจิกัดกะทอหนอตาเชื่อมลาเกแฮนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ดอปูแวปากะยอโพนึเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบากะคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นเลตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโหดและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

喏，但我们却不得不为某个派对铺平，我们冒着个把刀跟那大炮把瓜刀大炮，把瓜跟驴把跟牛搞个喏，但这个当某个靠困难里，来得了安那里的气，还都搞了啥拍了大老大来，为体育跟驴咯，搞就得危机咩？上午他清迈 AM 这个头里个站，女七十个 kilohertz， สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะตุ๊กกลอซาดยาดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮเกลอซากอมมอสกอซิโซโดตาเตนิญาอิมุนยุยนี่แฮพิตามาตาเลอปือโพแวโพกอดดิลลอลอนะเตเลนปุนนอปาบะเดอาร์ติเกเลเกเฮตุกอดับเบิลเวซิโซโดลอดินาโคเนเฮกิเฮบาลอซาเดปราเซเจโทรศัพท์เฮคอโอจาซิกวาตาสวีซาเชอร์เคโดกนาเซเจ0532760007วะแซเซคินุยคือวะวะนุยเนาะมิตเมบาเลออนไลน์อปูดิซาลเฟซบุ๊กอปูเนเนาะเนไลค์แชร์เกลอตากโตตาสวีแล้วนึกบาซาพิเลพิหลอหรือโพสท่าโพสพิเลขลับปอนเลือกคีปอนเลือกเปลือยตาเดอเนื้อคิดดูกันนะสิเนาะจะเกิดสื่อถอดเกดับบูแวตกาตื้อตกาตื้อมือนี้มือซอลเลอร์วันหยุดราชการเนาะตาตินิยายอีเดอปึกว่าตาพิตามาหลอนตาในดิซอเมตโพสซอลโพสเซจิบ้าเฮนี่บัชาได้เจอเฮตุกอดับบูแวดิซอลเลอร์ก็เนี่เฮลอปือโพแวโพเลอร์ตากระเจาะดิซอลเลอร์คือตาคีเนาะดิซอลเลอร์เป็นเมื่อกว่าเลยตากระเจาะดิซอลมหาชาคอนเนวีแมโฮซอเชอร์คอนเนปาตากระเจาะเตวดาเลอมุกโคจูตามาเออซาเนพัชชูเนาะเลวีแมโฮซอลุยอัมเพอเนดิซอลเลอร์ปาเตเลปาโตกะตามาเออซาเดกลิซอก็แฮชูลือเสสกุลอบัตเลมึดเลบัวควันตาปากกอลเลอร์เสาไฟฟ้าเนาะเรามีอ้วนทวนตาสกูลอดลือละต่อดินาโคในตันและตะเกเนอาเกตาเลอร์อลุดโดจอลอชมโมจอเนาะบาคาคือเลอร์นึกและตะเกตาเพลตะชกต่อตาจูคาอะเมตาจูคาแบบเพลตะชกต่อตัมมะเออซาดิซอลาสักติตาจูคาเมตาจูคาจิบาตะกูคาดิเนาะอันนี้เนี่ยตะหนีตะหนีเนี่ยเอาโอทอก็มันหนีเนาะตะชกต่อเลอร์ตะตะโกคาบูสักเลือสักเลตือตะจุคาเนาะตัมมาเออซาสุลอเดอกลิซอกอแฮชูเดอควันตาบัตกากาตะคำมือคาคือเนดือกว่าเดลอสักเนาะเจาะเวเมโฮซอนี่บัชาเตวดาเมประบัติที่บัตด้วนตาปะเชอข้อตะกุจโตนอกาดิเจบะประบัติที่บัตโดปะซีจวนตาเนโตนอกาเจบะเนาะมาจากตาฮากูฮากอดิซอลเลตเลมึดเลบวกโคเมเกเลปัดเดอร์โคข้ามือข้าเขียนตาอูเวดะเนาะตากาเลอร์ตุกอตากีตัดโลเซนพาเนเดอร์เชิดทอตากีตัดโลตือเลอร์คนหนาเลือดสีเลือดคอเนาะคนหนาเนาะก่อนเลือดสีเลือดคอในสีญาเวดะเลอร์ก็บาดเชิดทอเครียดแต่มาเจอที่แหล่ที่จะแหล่ก็บาดแหล่เวดะแหล่ก็ต่อก็

Cái từ lý nó ta sắp vị âm mì lơ hè vi tàn ná nó đọc bưu về lơ âm phở mê vàng thô ra sạp tôi đổi tôi chụp bà mũ khó tê vệ đà lơ ta mô kinh nà xa xa lơ mê lòi à ta sắp vị tớp lửa đá nó đi nè khô nè đờ chờ tì lơ bà lơ khi đồ kinh nà mũ khó ổ lơ mê vàng tờ gà nê chế nó khó đà lơ tê cục bà kinh lý sọ gò tê vệ đà lơ mũ khó chú đưa chú quá lâu cả ta chú khá này nhỉ chú đồ muốn nọ là phe lơ mình đi mưa so mình na kho văn thi bẹt nọ mình đi mưa so kho ni nè nọ qua lẽ qua kia đó thế chả kho lơ về kim mẹ cho về kim mẹ nè à chú tứ lơ mà chả kho này chú đi nọ phát tì than nín ô lơ nè bà nè lơ mưa hè khi bà nè à nè bà đó trời về đã mất khuất chú chứ nọ lên nè bà nè ta một lơ ta một mưa sa lơ lẽ hậu qua chạy sau lố sa ta sụn lọ nè la the losses is in yona ta su lo da aketa lo ta tle da toler a lo ga di so ta chahi a puje no cho ke su de mue sa de mue an da ta cho mo me de po mue ba ba le le ta su lo le di so le ke te ke to ta su lo ta pla lo pe chi pe kho de do chi chi ne di so me ta su mue sam mue de o ge ke te lo mi na o le de pu ne de ke li so ga me he da ke su ke su ne di so me o me gwi no theบาบลอดิซอจะชั่วโมงพัตติธานีดานี้ก็มืดละเหรอนอมีวัดดานเลยชอบวิทยุกันหนาวิทยุหรืออเวดเกดอปการกาเลตะกุบากุเซโอเลอือหรือตาสวีนะเจ๊นออือตาสวีนตาอัตตาสวีมีหุ่นสาพลาดด้วยแล้วเผื่อเนี่ยซุ่มเม็ดโลมีเกเลิมตาแหละมนรักบอกเกี่ยวค่ะตาแหละกุปุกขีคำแหละกุปุกขีตาขีลาเออตาแหละบอกเกี่ยวขีนึงอะเออบ่อแก้วขี้อำเภอเสมิงจะฮีคะนี่น่ะอำเภอเร่แล้วแหละเนาะเด้อขอดาเริ่มอัตตะตึบลื้อแล้วแหละตึบลื้อแล้วเด้อพอกะแล้วก็มีแต่เมียแหละจะตัวเนี่ยบาชาอะอึตะสวินตาเด้อสระตือพรตาอึตะสวีเด้อดิซอเลอร์สระคือพรตาตึบลื้อแล้วเพิ่นเนาะดินาคนเด้ออะเวคิโดกนะสระตือพรตาสวีเด้อเสกะเนาะสระตือพรจะเกคือกว่าดอกกว่าขอชิคแกเนาะขอดาเริ่มบาก็คืออีคะแนนเกตตะกุบากุเซ่เริ่มปากอไว้ดาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอะฮิลอปากอดิซอลเลอร์อัตเตกุปือโพแบบโพจะเนาะเตกุปือโพแบบโพดิซอลเลอร์เมตุเลตาเชก็ต่อเพเลอร์อีเนี่ยตามมาเอือซาไคเนาะเนือก็บาก็เทกต่อผ้าเต่ามูก็ชอดอดิซอลเลอร์ปื้นหล่อผ้าจะเนี่ยนอนึกเกิดปูเพลอะเกิดกุญญาจัดรอเดี๋ยวดิซอลเลอร์ตาบัดที่บัดโตอันได้เดี๋ยวไปเต่ามุกกุญญาจัดรอจะเนี่ยมาซาเลนี่จัดเนี่ยอะก็ได้เลยการเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนไม่มีเลยจดแต่กว่าเดี๋ยวกับมาที่เหลือได้จัดเลยแล้วเปิ้ลหล่อลาซาเลอร์ตามมาเอิ่มแฮเปิดตาได้เปิ้ลเกอร์เปิ้ลตาเกิดบัดที่บัดโตบัดกันจะกาก็เติร์ทือจัดเนี่ยหรอนอดิซอลเลอร์ตื่นมีอะเกวเราไว้ดาติดตามพยากรณ์อากาศนออีคันเนี่ยคอมโยเลอร์กลิสอกอดิซอลเลอร์จะให้บอบบากินานเนอะเก็บเลือกนออะเก็บลื้อนอตะกมาเอือซาตลอดตัดเล็บพินเนกลิสอกก็แฮชูเดบก็บาดช็อตแล้วเต่ามูดินเนดินเนดาปุ๊บแล้วจีนอขอดาเลืออะก็ดาตรวจสอบอาคารบ้านเรือนอีคันเนดาเนื้อบากกว่าเนนั่นหล่อนอมีไฟฟ้าปรีเมเกมเมปากก็เลิศเดือกขวัญตาเม็ดแต่มึงแต่พัดตัวมึงตัวพลอตป้อเกลป้อมมาแล้วว่ะเด้อก็บาดช็อตแรงมาแล้วมากระเติบแพ้เลยแบบมาเซ่หนอมุขของมันจวนตาเด้อที่บาดเรานอนมีเจ็บบ่ะหนอขอโทษเวทคันเองบาดก็คือเลือดตักก็ตักขอดที่โซเลนผ่าเมียเด้อขุดเด้อเขื่อนตาอัดป้อเลือดป้อมมาบาดตัดล้นล้อล้ออันตาอันตาเละขู่ล้อเนี่ยตัดเตือนตาป้อมมาบาดกระลิ้มไม่ให้พัดจูบที่บาดเนี่ยตอนล้อมือล้อต่อเซ่อันนี้บาดเป็นหล่อลีหนอเมียเวดาเลยตามมาเอื้อซะตักโกขาตาเชื่อตอนนี้กระลิ้มเช่ามุนหรอตัวบ้านเนี่ยตัวลอจิลอตต่อบาปะกุปัญญาลอจิลอตต่อบาตาพุทธขาเสจีหนออีคาเดอเกตะกุบากุเซร์คาเลอร์เพื่อกว่าเนี่ยเก็บลู่ได้ไปเฮตเต้คือปื้อโพแบบโพบากากาเดอกว่าไม่ได้เอสตาเนี่ยสัตเดพุทธเนี่ยลอสกู้เอเดตึมมากินนกเข็นนกคอบาหนาหูเปิดเตะตาเดบาตึมบาเลเฮตันลุดโดเลมมากิเวดาเสจีหนออาเวดอตคาสิเดวัดเดดิโซลาอุบเดคุเดคเนาะสิพัดดวนตาเนาะกลิซอก็แม่ชุดบันเนตอากาศลอเสียอะเดียนตาเนอีคานิเมเซมบาเลตลอเคียกชอดมันเลตปอดิโซเลสิเตเฮเมเลอะลอปลีลอพือบาเนาะอาเวดอตคาตออากอดาเลป้ายโฆษณาตาไม่อูเนาะปามาทอลอมีอัวทูไฟเตไฟฟ้ามึนลอสกูป้ายโฆษณามึนลอหลุลอแทนตาเนแต่สิญาเนเลปาเกเจ้าหน้าที่เสจิเนาะปาเกคนน่ะเลสิเลคอเสจิอบตอบตอันดาเสจิเนาะดอลเลอร์
อันเตออำเภอดาเสกเลยเหรอเนาะปะเกิดปะเลือกเกเจ้าหน้าที่ที่สอนเลือกราชการเนี่ยไม่เน้นนะฮู้ดาเสกทุกภัยเนี่ยอาริเกเลือกขุดเลือกเกิดเตจุเน็ตเลือกคือการเลือกข้อกว่าช่วยดาเสกทุกภัยเนาะการไฟฟ้าอันดาเสกเลยเนาะก็ได้เริ่มอาเวอร์คาเนก็ได้ตาอ้อตาอ้อเนี่ยหลุดดูแล้วจีเนี่ยตาอ้อตาอ้อแบบว่าตาเลตาเกตาล็อตจื้อเบอร์บัตรเล่มุดเล่มโบโคเอ๊ตาใครเดินเลตาเกตาตัดเซบันตาลูบะโอราซึบกาเตเมบาค่าคือเลือกตาพ่อตาเกลตาตู้บาบึดบากระเทกกับต่อผ่านี่เนี่ยตาเตวดาไม่ซีเมื่อบาในกระเทกกับต่อผ่าเสียเจเนาะดีแนวโคเนเดตากูบากูเสียเสียภายเดชั่วโมงเฮเต้คือปืนพอแบบโพเดอก็เก็บหรือเก็บโพเดร่าบาเดชกาจานี่หมออืมอาเกตากูบากูเซเลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาเชื่อข้อไหนบ้างเนาะประชาไม่มีเลยยัดเอาเวลาเดตากูบากูเซโรบาอีกาจะเต้นจะแลกคืนเนดิสโซเลปราลิชโคคอนิปกาเอาไว้ดาเดตพิตามันหลอนเลยปัดดูว่าปรากวาดเชวดานตาเนาะดีแนวโคนิเดเชมิลาจนาเลเฮเตคือนาเดเกอเก็บดูเก็บโคเลเนื้อก่อนนี่หรอและก็นาดอกกว่าสลัดตือโพสอาเตวดาเลเม็ดทีหลอดจอกันนาดอกกว่าเนาะ

นาะตาสวีแล้วดับปูแวร์เคยโดกันหนากันเดียกันมาได้ชั่วโมงเลยสุดแลเหลือลี่เนาะอีบลอนแลกอีบลอนเลื่อหรือเลือดหาดอ่ะจะก็เปลี่ยนแลตัดตีตาจะก็ต่อเลือดเนาะแค่มาฮะแฮกีตุกกอลดอซานอโอชูเทเบมุซาพีก็กะกันหนาดอกว่าทาเลอร์พัตติเฉวเจวิสจูพัตติเทบูพัตติจ็อกเวะเนาะอืออือทาเลเวดาตัดตีตาจะก็ต่อเลือดเนาะตาบลื้อ

Comacho Medetlo Ta Chocueto.

ขอลูกขอตีมือหาตาเควมือแฮกีกีขาเตะบาปะขอกะขอกะโซซาปะตอขอลอปะ

0: มา
1: น่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
4: ระทรวงพาณิชย์เผย2ครั้งของการจัดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศประชาชนให้ความสนใจล้นหลามทำยอดจำหน่ายแล้วกว่า60ล้านบาท
5: นายปูนพงษ์ในยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
4: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพื้นที่อำเภอกระปงพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้าทั้งส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อกระจายผลไม้แก้ปัญหาล้นตลาดและประคองราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องจนถึงปลายฤดูกาลผลไม้
6: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงาขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นผลผลิตมังคุดทิพย์พังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยรัฐบาลเตรียมเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบ
7: นายพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ14จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตร่วมกันพร้อมระบุว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางรัฐสภารัฐบาลเตรียมเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบและเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่9มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังปัญหาและผลักดันนโยบายสำคัญสู่พื้นที่นอกจากนี้ยังชื่นชมจังหวัดนราธิวาสที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าฮาลาบาลาและป่าพลุบาเจาะป่าพลุโต๊ะแดงซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญของภาคใต้พร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้ด้านนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6ที่พระราชทานชื่อนราธิวาสเมื่อปี2458โดยรายได้จากการจัดงานกาชาดจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เมิร์ซุงค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
6: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่ล่ะ
5: ค่ะ
7: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
5: ค่ะพ่อ
6: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
5: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขาเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าโชว์พันไฟไหม้กับสืบกว่าตึงลาดไลดีอองตีเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128ในค่ะอ่อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอําไลคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากําเร็วในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอําว่าได้เป็นตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เหลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งพิษจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้าก่อกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสืออ่ำมีหมอกกวนก่องกวนโม
10: จ่องหูคาหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 เซ ขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หรือเฮาคาขึ้นในค่ะอลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ําหยาบค่ะเงื่องแว่อ่ําเผายุกยักมือใหม่ต้นเยอต้นเข้ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮอร์มันป๊อตถูกเมียนอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเทินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเพชรเฮอร์จันล้มเสียนสายตาเฮากูก็ลุยตั้งมุงมองฮังลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผ่าผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทอเก้งใหม่ปันตั้งหูห่มป้าดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทอเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เออซุงข้าเหมือซุงพี่น้องผู้งินถอมเฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นค่ะชบกันที่ในตอนการห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำเมื่อในถึงมาเนอวันอาทิตย์ที่10เดือนธันวาคม52เฮงปลาย26เป็นเดือน6ล่วงเก่าค่ำปีได้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จะใน3ปากปลาย88คู่อยู่ซ่อมกันที่ในห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ซ่อมเขาหมู่ขาวนวลสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่อไอ้เสบอแม่พี่น้องเฮาเขาซ่อมกันที่ในเมื่อในเดลิเวอรี่ถ่อมบารังถ่อมมาตราฝากตัวยินชูถึงพี่น้องเขาเขาซีไปมุงมองปัญญาเหยียดนำเสกคำคา

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะมาถ่อมด้วยในค่ะเกี่ยวกับเรื่องวันลูกพื้นในก่อนในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะพอถึงมาวันที่21เดือนเมษนั่นค่ะนะอยู่เดือนในก็เขามาในเดือนเมษเที่ยงเย้าค่ะเนาะป้อนนับแต่เอาการลูกพื้นผู้ป้นเปลี่ยนควักเมืองอันเป็นเขนของใต้เจมเมื่อปี1958เดือนเมษ21วันมานั่นต่อถึงวันเมื่อในก็ครบ65ปีเต็มในวันที่21เดือนเมษในค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ตั้งเป็นมาการลูกพื้นอันเอ็นแห้งตาตึกหลืบห่อแปดผู้ป่นแปดขวากเมืองเสปกตั้งขึ้นเมืองก้อนคอในแล่ในแต่เอาวันนั่นถึงวันไหนแหลบอ่ำมีลองคืบหน้าแปลกเปิงสังมากาหือหรือเสผ่านป่นกว่าวันเลื่อนเลื่อนปีปีปานเยาปานป่นกว่าลายจุบลายเส้นเยาก็พอมาเหลือกใส่เก็บเอาน้ำต้นพรหลีมันในจึงตีเลยว่าจือการลูกพื้นนั่นไปหายกุ้ยกาวาลองใหญ่ยิงเตอขึ้นไปหันมีสังเตเตพูดเมียนมาตาเจอจัดในค่ะอ๋อการลุกพื้นใต้ใน65ปีในตั้งล่มลุกขุบการแลป้าเอาก้นเมืองตุกไข่หยับคันเจอก็อึบอยากหับนักป้ากูลองกูอันการงานล่มแล้วในค่ะเสียมเจอในก็มีมาในนั่นขนาดน้อนอาหอโตขึ้นเจอในก็หยับคันเจออยู่ในเมืองใต้หรือเสปีน้องจอยกันอ่ำไรเจอเครือจอยแถมอันอ่ำไรเจอจัดก่อจอยเกตเคปันอ่ำไหลลงปองจึงก่ออ่ำเกตเคปันสังไหลอ่ำหู้ว่าเพอเป็นลงปองจึงไปยังมีเพเต็มจอดข้างพี่น้องเขาเจอพิษเปิงกันถูกจุ่มยิบกองกลางเขาจุ่มเก็บขวัญเขากูจุ่มจะไหนไกวไปป้อมังเจอถูกถังเทิมไตถังเทิมเนื้อตีมัดป้อทุบทัด

ามหาจนจะไหนถึงที่เอาตายเป็ดอะไรก็มีมาตั้งนำตั้งหลายค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะมือเงาไล่แหลกลายสายงานเปลี่ยนไปใจก้นก็เปลี่ยนไปการอยู่มุกเศร้าในถือในคือมายาวนานหึงถึงมาวันเมื่อไหนมีตื่นตังเมื่อเลยมาเป็นคุณอ่อนมีอำนาจจุกอยู่เนื้อกองเงินกองคำยืนอยู่เนื้อกองไม่ซักนั่งอยู่เนื้อปั่นหลังไม่ซักอ่อนก้อยแต่ก็ไปกึ่งตั้งน้ำเลือดน้ำยางน้ำเลือดน้ำยางน้ำตาก้นเมืองอันไหลไหลย่อยย้ำสองแก้มอันเหิดอำแหงอำไหวได้เข้าตั้งหา60ปีมาไหนตีปล่อยห่างปล่อยตัวกึดยืดไม้มักปักเอาเหรียญเพราะว่าจัดปานชุดตึกก้อมการในก้วยก็ไปกึ่งถึกแลบหนังเก่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เปิ้นนั่นแหละซึ่งหือกอลีไหนค่ะเคยพี่น้องเขานั้นคัดเจอไหนค่ะไว้เจอเตียงทำสิในกากุดเจทันเคยอันเป็นอันหกไข่เสื้อในก็ให้ออกยานเฮาคากว่าโยก็ให้นิ่มเศร้าให้กัดเย็นให้มีลองง่ำเย็นกันคันคันเพ้อเพ้อสิสืบคืนปองให้สางกว่าถึงเสื้อในค่ะเนาะในก็เกี่ยวกับเลยลองวันลูกพื้นแกะเคเอาขึ้นเบื้องเสียขึ้นมาตรงตักปอแม่พี่น้องเขาเลยหมอกลัดถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือใส่กันแทงก่อนค่ะ

0: เนาะกำได้เป็นกัวได้หำหลู่ได้มีทั้งสัตว์ที่เหยาในวัดกาวเขาว่าเนาะสัตว์ที่ได้หลู่ได้สัตว์ที่จื้อก้อยๆเนาะไหนๆก็ไม่ก็ไม่เคยใครนี่เนาะเปลี่ยนกวนได้เฮาหมอเกิดเฮาหมอตายนี่ว่าเปลี่ยนกวนได้เปลี่ยนกวนก็หลายๆหมู่วันตายวันเกิดในหยาบนาหยาบนาบ่ใครเปลี่ยนกวนหมอเกิดหมอตายบ่ได้จึงสิได้ถ่อมตระกรรม10ข้อยาวนี่เนาะทีนี้รับนี้ตะกะเฮาเขาคนดีคนหยัดกูก็คนเนาะเออปุ๊กทานกสัตตีในเปลี่ยนข้อ1ธรรมานกสัตตีข้อ2สังฆานกสัตตีข้อ3ศีลานกสัตตีข้อ4เนาะจากานกสัตตีข้อ5เทวตานกสัตติข้อ6อุปัฏฐมานกสัตติข้อ7มรณานกสัตติข้อ5ข้อ8กายคถานกสัตติข้อ9อานาปานานกสัตติข้อ10หัดกะ10ข้อนั้นเพราะว่าเฮามีสติเด้งามๆถ่อมเอาต้องเอาที่เฮามีตั้งจิตตั้งของเฮามีรองตั้งผิดสังบ่ได้แท้มันก็จะข้อชั้นฉายว่าแม่กำได้ทราบได้มาใครเนปุกฐานกสัตติอ่อนตั้งรู้ก่อนว่าเตว่าไรก้อยกับมันเวียหยับเนาะมันเบียหยาบตาติสติมันชูมันชูเอาได้เชิงเชิงเนาะได้โจกแยบโจกรรมในปุกฐานุสติปุกฐานในเปลี่ยนเจ้าพลาเนาะสติในเขาหลุดในสติจอมเกวางกลางวงมันนั่งหือช้ำป้อมพิษคลองนั่นเหยาเนี่ยวะเขาเปลี่ยนก้นเขาเย่ก้อยเฮือนเย่เย่ก้นมีก้นโผมบะมันมีเข่งพระลาวรู้ป้อเปลี่ยนก้นปุกฐานุสติเนี่ยเนาะเขาเปลี่ยนก้นเหยาเขาโก้ไก่เจ้าพลาเขาโก้ไก่เจ้าพระราก็ในพร้อมมีตั้งเซตตี้นะมันก็เอาหลวงเอาลืมกว่าในวะเออก็ในว่าจีว่าจีอาแปดมันหนอแปดไก่ย่าแปดท้องซ้ำจางมีนะตั้งเตื้อเครือเตียนพระเปลี่ยนเจ้าในเนาะเออก็ในตั้งเตื้อเครือเตียนพระเปลี่ยนเจ้ามีชื่อเอในก็ในพ่อก้อยกับเมืองเปิ้นสงเจ้าพระเนาะว่าเมืองสงเจ้าพระหวั่นเนาะก้อยกับพวกมีตั้งเซตตี้ที่หลีอยู่ในวะก้อยกะตั้งสติในอย่าปีดงปีลืมเอกรรมนะเนี่ยกวนโกไก่เจ้าพระราวเขากูก็กูกวนเนี่ยเนาะถ้ากล่าวเขาต้องไว้ดีๆเนาะโกไก่เจ้าพระราวได้เฮามีตั้งสติในชื่อล่ะเฮามีเจ้าพระราวห้อยคอเฮาเจ้าพระราวได้ห้อยคอย่อเฮาไก่กระเจียนแข็งขาวขดวัดเพชรลั่นด่านเฮาดอกห้อยคอย่อเออก้อยกะเฮามีตั้งถ้าว่ามีตั้งรู้สติได้ว่าจริงเตียนเจ้าพระราวดีไรกะนั้นเฮาสัมปากะเตียนเจ้าพระรามพิงหลุมหลุมไรแถวนั้นเขาชำปามันแถวเตียนเขาเออที่เจ้าพระรามหลุมไรหลุมไรหัวนั้นเขาชำปากว่าหัวตัวไหนเขามีปุกฐานลูกสตีนั่นมันใกล้เปลี่ยนอาเปียดเออในวันเนาะกายยาอาเปียดในวันเตียนเป็นกายยาอาเปียดนี่ก็เลยล่ะคำไหนเขาว่าป้าเจ้าพระรามเขากินเหล้าก็ไม่นอเออป้าเจ้าพระรามกากินเหล้าถังเต็มเมาอารมณ์เมาทนเขานั่นเนาะเจ้าพระรามชำอยู่ใกล้คอเขาชำกับวังเราปลาป้าพระปิ่นเจ้ากวายเนาะอันนั้นมันจังเปลี่ยนอาเปียดกายยาอาเปียดนั่นเหรอพ่อมีตาปุกฐานุสติหรือเช่นนั้นกล้าจำป้าเจ้าพระนอนดุยกันก็ไม่เห็นมาวังเอาดาวใจหือเอออันนั้นก็เจ้าพระถึงมีเผาโลนั่นจำป้ากาเผาเอาหือเออปุกฐานุสติเอานั่นเมาเดียวไปเอาหือมาปอกก็จำป้ากาขี่ไก่เยอะนั่นห้องนั่งห้องโซโปจดโปเจเขาสัมปะใครรวดเพจีเจ้าพระรามหลุดเลยกว่าเขาสัมป้าเอากว่าที่นั่นเขามีปุกฐานกสัตติเออในวันเนาะถ้าเก่าเขาถ่อมดีๆใจเอาเมาเปียกเนาะผู้ถ่อมตาลาเขาตาโมตั้งเสียงในหามีปุกฐานกสัตติอันน่ะผ่องไปว่าปุกฐานุสัตติอันนั้นนู่อันวันในอนุญาตธรรมวาจากำพอกพ่อการเจ้าพระราชมาเหมือนว่าลาเหมือนว่าดีเหมือนจริงตาเหมือนกามีทำมาในความนี้อันนั้นอย่าไปเหอมันมีเนี่ยว่าน้อยอย่าไปเหอมันมีอย่าเปลี่ยนว่าสีอาเปียดเหตุกรรมว่าพวกเจ้าวนเปลี่ยนว่าในพระอาจารย์พี่ทำไมเปลี่ยนมันหนอกกรรมอาเปียดได้อย่าไปเหอมันมีตรงว่าปุกฐานุสติเหอมันเจ็ดจางเขาว่าเขาห้อยคอเขากาเนี่ยเขาตีกากล้าขายบากากันเลยย่อพวกกาเตียนหลอกบาทนั่นเตรียมหยอกบาทนั่นเตรียมแค้มแดบนั่นเตรียมดีเตรียมจื้อเฉานั่นเขาปวดไว้เอาไว้เตียนดีๆนั่นเหรอเขาจองไกลกว่าหาเตียนเตียอาหลู่เขามีนานว่าหลวงเขาปิดจุกแล้วจอกไก่คือมาเอาพระต่างหูให้คอเนี่ยดีที่ชุดพอมีตังนุสติเนาะมันชูมีเออมาปอกมาพอหลวงกากก็เนี่ยเอาห้อยไว้ซ้ำซ้ำเอาตายน้อยไปแล้วก็เอาดื้อเมาหนาบนเรื่องมาซ้ำเอาหายก็ไม่มาเออซ้ำเปลี่ยนซ้ำเอาเชิดหลายเป็นโชก้าปฏิเตว่าลองปู่ลองไม่หายกล่ำสร้างอะไรขึ้นเนี่ยก็เนี่ยเมาวื้นเนี่ยก็นั่นเชื่อได้หนาทำไหนเออย้อนว่าตายมันเย้านั่นเย้าเนี่ยต้องว่าทุกฐานต้องสติหามันเมียเหตุกรรมเนาะ เออกูก็กูกวนเนาะมันในเมืองเปิ้นเมืองสวงพลาเนาะนั่นนี่เฮามีดูสตินั่นก็มันน่ะคือเฮาตีลวดครับแท้ในแลพระเพิ่นก็ต้องไว้เอาเผามันย่อกําได้สมาปุถานุสติสมาในแท้ก็ไม่ได้1เฮือนในมันมี3อาเนาะมันมี3อาเนาะมี3อาสมีปาเขียงเหอ่างเอนี่อายุดอาดัดอาเมียดนี่ว่าเนาะอายุดเนี่ยมีกันเหลืออาดัดมีที่เหลืออาเมียดมีกันเหลือคำไหนป้อมหมอทัดสางซ้ำไปหูเทียงอาเมียดได้เปลี่ยนที่เข่งพราน่ะป้อใครกัดใครเย็นไว้ที่เข่งพรามูจาที่พราที่เฮือนเฮาได้ใกล้ต่างซ้อมต่างป้านใกล้ดูใกล้ต้านเปิ้นห้องว่าที่อาเมียดนี่ว่าวางแล้วไปทั้งหลายก็เขาไปหมอไปหมอสารได้เขาว่าเขาก็ยังแช่มฉาดเป็นที่อาเมียดไว้เนาะอาเมียดได้เป็นที่เข่งพลายเอาว่าเออก็ไม่อาดาตันเป็นก็เหรอก็ได้เออที่อาดาตันทำใกล้เป็นที่หูพี่ไพ่ว่าป้อมไพ่อุบกันได้อุหังไงย่อเนาะป้อมอุบก็ขึ้นหาเฮ็ดทั้งปืนไงย่อโอ้อุบันคืออย่างไงย่อมันอุบไหลมันดัดไหลนี่ว่าเนาะมันมีอาเปียทางนี่ว่าอุบกันคือหูพี่ไพ่นั่นเนาะอาหยุดนั่นเป็นก็เหรอเป็นที่นอนน่ะก็ได้ตีนว่าในมันจะตีมยาดว่าเนาะเป็นตีอยู่หรือนี่ว่าโลกาหลงในโลกาหลงเขาในสองว่ากวนเรือนกวนเยกวนเมียกวนโผเนาะอาจองว่าตีนว่านั่นเป็นอายุในความปมมันหันถึงนั่นน่ะสองว่าเออมันหู้สามอาอายุอาลัดอามยาดในเปิ้นมิ้วน่ะเนาะเออมันง่ายแต่กล่าวเขาว่าเออตีนว่านเขานั่นมันตีมันจะตีอามยาดน่ะมันเป็นอายุยาวนี่ว่าเออความพองก็ใครเยี่ยวผ้าก็มีใครขี้โคก็มีเออใครยังก็จางวานะชุดที่เป็นอายุเรารู้นะตีนวนวางก็ดัดก็พักก็หูรู้เนาะตีหัวพี่ไพ่ได้ตีตึงปางกันตีอุบกันยาวในวันนั้นเป็นตีอาลัดตีเข่งพระนั่นตีโกไก่อะไม่เหนือเข่งพระเป็นตีโกไก่ตีใบตีชาเออเปิดจงห้องว่าตีอาญาบเนี่ยเนาะนั่นดอกว่าห้องว่าปุกทานุสตีเนี่ยเนาะก็ไม่เข่งพระเขานั่นก็มีตั้งสตีวันเดียบเออเนื้อเขียงได้จื้อได้เป็นเขียงพลาก็ไม่พอมาด้วยเขียงซ้ำนำให้เจ้าพลาก็ไม่เออเขียงนำอย่างหลักกิ๊กๆก๊อกก็เอาต่างไว้ต่างไว้เนื้อเขียงเออเอาไว้เนื้อเขียงพลาอะไรกูล้วนยากมีเปลี่ยนหวันยักหวันยักมีเปลี่ยนปั้นเนียงปั้นหมักเออกูเจอกูเมียวกันเจอกิ้วเอาไว้เนื้อเขียงพลาเขียงนำหนาวก็ไม่เฮ้เมียวเผียวมือเผียวมันมาหินโค้งบนมือเผียวมีหนโหเยอะบนนอปานกูปอขามาป่ามีปองยาให้กันว่าเปลี่ยนเขียงลงไว้เออนั่นยังว่าเป็นเขียงเจ้าพลาป้อมหมอมีป้อมหมอมีปุกฐานอกสตีเพี้ยสองช้ำตีหูหือลานอก็ไม่อันดีไว้ก็ช้ำนี้เทียงก็ไม่อันดีไว้อย่างไรในยายาตาเจ็บเขาเนี่ยนอยายาตาเจ็บไว้เนื้อเขียงพลาก็ไม่ตีนเจ็บก็กามาตายขึ้นเอาไว้เหนือนั่นขาเจ็บก็มาตายไว้เหนือนั่นเนาะเผื่อเอามือกวนเจ็บขาเจ็บมาตายไว้เหนือนั่นอันนั่นจอมันเจอตีไว้ขยาตาเจ็บตีเจ็บมาเหนือเข่งพลานั่นเฮ้ทางเขาซ้ำกับไว้กันนี่เฮ้เนี่ยตรงว่าป้อมมีตั้งสติหวังกำเหลียวได้หวังกำเหลียวเนาะเออมือเดียวในแค่นานหนอแก๊บจากในหรือขวยเทพในรอบผมจามเนาะป้วนขวยเทพหางพลาขวยเทพตาลาได้หลีไปเออก้อยกำจะเจียงนันเชียงกำในเอชมีปากำอีน้อยอีนางกำหักกำเปียงเตียงเตียงตองตองมิ่มกว้างมิ่มดีมันถูถูห่วงป้อมมันถูกแคบนะมันถูกใจฟาดใจมีอะไรก็เออกรวนยาวไปเนาะเสียงพลาเนี่ยชมาในเออนั่นก็ซ้ำสั่งเปลี่ยนมาบอกว่าน้ำป้อชาก็สบายลืมได้สมัยกันไหนเอออาจารย์เจ้าพระร่วมก็หงกวางเลยกวนคิดตั้งเลยก็ซ้ำบ้ามตันตุ้ยเห็นไอ้แทงอารู้นั่นของใกล้เปลี่ยนน่ะแต่กล่าวเขาบอกเพราะมีปุถานุสติเนี่ยมันเปลี่ยนนั่นเพราะมีปุถานุสติมันเปลี่ยนเนี่ยว่าเขาหลุดว่าปุถานุสติปุสติก็เขาหลุดด้วยสิเออเนี่ยว่าย่อกำไรอันหลวนต้านตีเข่งพระเอานั่นทำอะไรก็ไม่หนอเออหมังเฮือนหมังเย่ก็เฮ็ดเต้เต้ว่าว่าหมังเฮ็ดหมังเฮือนหมังเย่ก็เฮ็ดจะลือจะละอันต่างซ้อมนะเออเขาต่างซ้อมก็ในอันต่างซ้อมว่าหมังเฮือนมันต่างเขาหลายเออเขาเต้ชุดร้องเขาว่าเฮือนได้อยู่ดีกินหวานในวัด ลูกเต้ากินได้เพราะมีเนื้อมีปากกันหากันชกกันงอกกันร้อนกันหาพักกันโคกันเจียพวกความหึงหึงจะหากินเตียนเจ้าพระนั่นพระต่างเขาร้ายอ่ะเจ้าพระย่ำได้กินหวานไงอิดกินเขาร้ายไว้เขาสบายดีอยู่กินหวานอ่ะพวกกับชื่อขมุนบ้านร้องอ่ะขมุนเขาพวกมาร้องขมุนของของเลี้ยงเลี้ยงวันถูกหวัดเนี่ยเออเนาะเอามาเขาซ้อมตักซ้อมต่อนะนะทุกวัดสองวัดนี่ชำวาเที่ยงโอ้ทุกตาเขาย้อนอยู่ดีกินหวานนั่นเออชำวาย้อนเจย้อนว่างเอออันเขามาต่างพระปิ่นสะฮ้อนนั่นมาต่างเอาขบวนอันวัดสองวัดอิดอิดอีอีก้อยเนาะอันนั่นต่อมันชำเดกึ่งเธอเขาย้อนเปลี่ยนไหลต่อมันเดกึ่งเธอย้อนเปลี่ยนไหลย้อนว่าเขาปุ๊บฐานุสติเออก็ในเขาเด็กเขากากาดกาป่วยได้ด้วยเนาะพอเก็บปอกมาอันนี้เมื่อหลู่เจ้าพระเขาไปบ้วนหรือไม่บ้วนอีนางใครกินนั้นนั่นไอ้ใจใครกินนั้นนี่ว่าเมื่อวันไหนได้อีหวานจุกทงไอ้รวมใกล้ตัวท้องมโหเออมันใจอืดอ่ะหรือชื่อเมื่อปั่นเขาเขามุนเขาป้องไม่ได้เมียวหนาป้อมไรย่ำจังผัดมาเนาะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงล่าเขานั่นแหละช้ำป้อมดื่มไรอันเตี้ยเราก็จะคอช้ำฉาเลยชุกข้าช้ำฉาตั้งเอิ้นตั้งเย็นนั่นอันเกตเขยเพี้ยนนั่นเขาช้ำเอาลืมเปียดเนาะอันนั้นยาพวกเขารวมเล่าสิสิเขาจังขึ้นเยอะเมื่อสูงเขากัดกัดกัดข้อช้ำฉาเนาะแต่กาเขาเจนจ้าด้วยล่ะเฮื่อนอันเชิงพารามันหกยามหย่อนั่นวันไหนแต่เออเฮ็ดตัวกว่ามันก็เดี๋ยวละอยู่กว่าป้อฉากว่าก้อนป้อเปียกก็เดี๋ยวเนาะพวกเชิงพารามันวดเมื่อเช้าดีบอกว่านำตำต่างปางปางจืนจืนเปิ้นคืนเฮื่อนมือก็เปิ้นอ่านหนักเดี๋ยวอารมณ์ไอ้เขาที่เฮ็ดดีเต้หลงเนี่ยบอกว่านำตำต่างเขาปางปางใส่ใส่มดใส่ไว้ยากแก่เต้เขียงพระเขาก็ดีหนาเฮ่ไหนเปิ้นก็มีตั้งนับยำเขามากำเดี๋ยวเนาะป้อนปอกคือเอาไม้ชาช่อห่อแล้วหมอนำเขาก็เฮ็ดดีมรักเท่านั้นเจ้าพระใครร่วมร่วมใครลูกลูกมีเดือนวันไหนเจ้ปืนก้อนบนนับยำเขาเออเขาเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนก็นานแค้นเออเนาะเขาเปลี่ยนการเปลี่ยนก็นานแค้นเออแค้นเจ๊แค้นหายแต้มหายตายแต้มตายใกล้ขำหึงเออเหมียวนั่นย้อนว่าอันเขาโก้ไก่หึงเฮ่อันเขานั่นเขาเห็ดเจ๊เจ๊เลยมันสองจังเปลี่ยนไม้เอามาพวกเขาต่างซ้อมเจ้าพระต่างกลางไหนพอถึงกลางคำพอขึ้นขอบกลางไหนเขาเผื่อกะหาต่างเที่ยงเขาพวกยังคิดเนี่ยมาแล้วหนูมากินแคบแคบแคบแคบแคบเอ๋กินพองไว้พองเอ๋หนูมากินข้าวต่างพระราคำว่าในกินเออของห้องจูนเด้อเนาะหนูมาให้แขกเจ้าพระราเขาย่องหืออันนั้นย้อนหลังหลายย้อนอาปุ๊กทานกสตีในห้องมีนั่นน่ะเพราะมีปุ๊กทานกสตีในเปลี่ยนเด็กๆยาวเหมียวในจองว่าเขาเด็กกว่ามันได้รัดได้เออเธอก็สอนแล้วอาทิตย์เปียบว่ามันคู่ดีๆเพราะในเต้ตาเต้เอ้ยย่ำนับเธอนั่นมันชูมีนั่นน่ะต้องว่าปุกทานกสตีเนี่ยอ๋อเกาหลีเอาเกาหมอกเพียวเกาเฮียเอาเกาหมอไรกุ้งโฉเอ๋กะโมไว้เอาเกาจังไรอาคิวเอ๋ไหนเขาหลุ่วนนึกเข่งนึกเข่งพลาวหน่าหือดีแคบแคบแดบแดบดีมีมดีเมี่ยมดีไว้นั่นเขาอย่าเปียไว้เนี่ยเออพอเขาไว้เนี่ยไว้หนึ่งเข่งพลาเอาสังไว้เขาเอาไว้ด้วยกันหมดหมดอะไหวพระราเนี่ยเออไหวป้านมีหนูเชียงเชียงเอาเออมันกึศเผามันกึศเหียงเอาหนูนั่นมันไหวเชียงเอาเออเตรียมมันก็แก๊กมีหินโค้งมีหินข้างมีหุ่นหูมีท่านะมังจะป่วนวันจอกมึงจริงแค่หน้าปลายมีเหี้ยวมังมีคือมุนเฮาจดเจี๊ยนะไหวบ้าปันโมดหล่อเป็นเจ้าพระทั้งเชียงทั้งเชียงเอาละนั่นเออดอกว่าป้อมมีปุ๊กฐานรสแซ่บที่ในไม่รอกันเออในวันนั้นมังปอกปอกเก่าเฮ่อใหม่มาบ่ไหนว่าป่วนเอาเชื้อไหวไม่เชียงพระราเฮเออหมาปวกลักหมอกหัวต่างไว้เหนือเขียงพลางเฮ้ยหนึ่งเปลี่ยนตีไว้ครัวไว้ยาวนั่นหนังหือมันเตรียมเปลี่ยนนั่นได้เป็นห้องว่าชัดตี้อันนั้นยาวตะกายยิงใจที่นายชกเตะกำชินาพินเปียดเขาเขาเนาะเอาในกาวันตาเมื่อนาเฮือนพลาเพลเสียมบะหนังหือได้มันมดเหมาเฉลี่ยชวนลุกชวนลานพ้องเฮาหมอกเออผิวหมอกปัดหมอกคัดใจจุ้งจ้าเป็นปุกฐานนกชัดตี้เขาจ่องเลยปืนอิงโก้ไก่กาวันตาเมื่อนาได้เป็นขักหนึ่งเนาะก็ไม่ฉากสองฉากสองในฮือล่ะในธรรมานกสตินี่นะธรรมะในเป็นตาลาตาลาในเป็นธรรมะธรรมะในเป็นตาลานูสติอันว่าในเขาเปลี่ยนก้นในเขาปวงแจงเลี้ยงจะในย้อนหางหลายย้อนตาลาตาลาเมียวหลักหลักเมียวอันหมุนเจ้าเขาชวนเมียวอันตัวปัวเมชวนเมียวอันเจ้าขุนชวนเมียวอันเปิ้นอันเขาหลีเมียวอันเปิ้นอันเขาหลัด ปืนหวานเฮาหยาดปืนลาดเฮาป่องเสียวนั่นเป็นตลาบดมดยาว่าเนาะเป็นตลาบดมดตลาดอาชูว่าบ้านเฮาติปุ้นนั้นตุกสังสลานั่นก็เป็นตลายาวอ่ะตลาดดาชวานปานเฮาป้อยินป้อเงะป้อยุ่มยำป้อเมเท่าเกศยาชาบ้านนั่นก็เป็นตลายาวได้อ่อนเฮาดีในเป็นตลาหมดอะกล่าวเขาว่าเนาะอ่อนอ่อนเฮาให้นั่นก็ย่อมเจอตลาป้ออ่อนเฮาให้ได้ปึงตลาเนี่ยบ่ป้ออ่อนเฮาดีเนี่ยปึงตลาบ่มันเป็นตลาเนี่ยบ่นู่สติไหนเฮาหลู่ได้มีตั้งสติเตี้ยๆที่เรียกว่าหลู่ได้มีตั้งนู่สติแนวหลู่ได้มีตั้งลองตลาแน่ปุงจามแตกเนาะปีนวกไหนโดดเปิ้นเฮ็ดป่วยเปิ้นถอมดิกถอมตลาเปิ้นมาปางเฮามือกันได้มือถอมตลาเนี่ยบ่เออเพื่อนเอาขาเมติฮอดิกฮอตลาขาเอิมเนี่ยปังปอเมียวมือหน้าเขาเอาเขามือเนี่ยเหรอกำเลยตีมือถ่อมตลากำเลยเออคือสำคัญไว้ห้ามจะเฮิร์นคิดนั่นกับมือเฮียงจะเฮิร์นไหนกับมือเฮียงเขาอ่านหนาเขาเลยเขามือก็ไอ้ไหนเหรอมาก็ถ่อมตลาอย่าว่าอ่านหนาก่อนนะทุกทุกเปิ้นอ่านหนาถ่อมตลาเนี่ยเปิ้นอ่านหงษ์ชาพอตลาพอมาเขาหลอกเฉยๆเขาในเขาสามารถป้อมอ่านหนากับมือสำบาเทียงให้ก่อนมือถ่อมตลาละกันไหมเผื่อมือถ่อมตลากันไหมมือยากันเอาหนาเก่าหันมาเมื่อหันเก่าเออกันไหมตลาห้องเตี้ยมเอาเขาคอเขาหัวกันไหมอันเปิดเป็นหลุมอ้าบๆเตี้ยมก้อมปองเจอสามารถใครเคยคืนนะคือตลาเตี้ยมมาเจอเอาหนาไปเขาเรียกว่าหน้าสูไปเรียกว่าให้สูไม้กันนั้นหกไม้กันในจริงเออไอ้ในกากล้าไปมาไอ้ในกากล้าไปมาในกางในไปมาตลาดเนี่ยมันเขาหูปืนก็รู้สิเนี่ยเขาก็หวังเฮียงจ้างเขาก็เปี้ยก้นหลายก้นนะลุงเนาะก็หลายหลายก้นหลายก้นอุบันเฮียงนานอ่ะเออนั่นกับอุบัติเนั่นอันปืนใครถอดนั่นปืนทำจังเฮาอ่ะกำไรอ่ารู้ปืนบอกเขามาอุบกันฮะว่าเขาโดดเขาหลุดถอมตลาดป้อมหูเงาหูไปแน่เห็นไหนปืนทำบ้านไหนเฮาปืนวันไหนเจอปืนนะปืนก็บอกชกเหมือนรู้ก้อยกะมันเมียเปียท่าสำไหนก็แม่ในตลาหัวไว้รู้มีเออมีเออนี่บะเออปืนบวกเขาเมื่อถ่อมตลาพร้อมเมื่อถ่อมได้เออเขาซ้ำเมื่ออุบกระโดดปาปาบในปัญญาปันปืนใครถ่อมนั่นอยากหูอยากใจปืนได้เมียเปียเออนี่วะอาเปียนั่นรู้สำเร็จกับเป็นยังหลาเป็นหือบ้ายอาเปียน่าเนี่ยเด็กเอาเคยอ่อนการถ่อมดีหนอเพราะเขาการถ่อมตลาเลยเขาโม่นะปืนถ่อมก็ย่อเขาถ่อมก็ย่อเออปืนโม่เขาโม่ก็ย่อเพราะว่ามันเตื้อคึกมันหนำเย้าเนี่ยมันเท่าดีกับเปลี่ยนช่างเนี่ยตีตายตีนางหลายตายเป็นหวังกุโลวะเออเพราะถ่อมตลาเลยมั่วเนี่ยตายเป็นหวังกุโลวะเพราะพอกูเป็นหวังกุโลก็ใหญ่มั่วละเพราะถ่อมตลาพลาดใช่ไหมอ้าวมันหลุดนั่งไม่ใจอย่างนี้ได้ถ่อมไหมอ่ะในมันจะว่าหมุนจะละลีหัวพิษตลาเอากับถ่อมตลาเลยกับมั่วเกวังกลางวงมันได้ตายตายเป็นหวังกุโลเนี่ยมันออกมาในอุปุขันยานนี่ออกมาในดิจาอุปุขันยานวางนี่ถ่อมละมันมีนั่นน่ะเขาก็เลยยินนั่นน่ะดิกอุปุขันยาไงวะก็ปะนะอุปุอริยาอุปุกันเออออกมานะก็กับอุปุขันยานั่นน่ะต้องว่าฮิ้วเลยสวัสดิ์ตายเป็นปังโกโลละไหนวางโกโลตัวนั่นไอ้ปนห้องไอ้ปืนจังมันน่ะวะปืนห้องหาจู่หาจู่ปืนก็ห้ามหูปืนห้องหาโปหาเมียปืนก็ห้ามหูปืนห้องหาพี่หาน้องปืนหือก็ห้ามหูปืนห้องรองเปลี่ยวรองเมือนก็ห้ามหูพอปืนห้องเฮาจะรู้ไว้หือที่นั่นที่ตายอยู่หือในไหนที่กว่าอยู่หวังก็ร้องเฮารู้ได้คือรู้ด่วนห้องนั้นตายอยู่ร้อยเหลียวพันกายอยู่มันก็กำไรอาเปียดอันมันลัดผ่าตลาดนั่นว่าปืนจังมันนั่นนั่นบอกว่าก็ร้องพิงพิงนี่ก็เดี๋ยวว่าก็ร้องเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเออในย้อนทางหลายย้อนมาจัดกอดมาถ่อมตลาเนี่ยมันกับโมกีวางกลางวงบนวันนั้นเดี๋ยวว่ามันมาตายไปบังก็รอป้องว่างเมื่อไรก็ย่อพักหวังก็รอพันเนื้อหวังก็รอเอออ่อนกันพัดตักตักจริงๆนั่นย้อนอาเปียนมาถ่อมตลาได้จังกับโมตายไปบังก็รอป้องว่างเปิ้นจังตังเมืองเออในวันนอในออกมาในอุปคันยาในว่าต้องว่าธรรมานุสติเขาหลุดเลยสติดีๆเนาะตะกะยิงใจเอาเขากูก็กูกวนเนาะย่อกำได้เพื่อนป้าเอามือมาถ่อมตลาเนาะพอถ่อมตลาก็ไม่เออถ่อมมาถ่อมมาเออตลาไปย่อเขาก็ใครเมื่อเนาะชุดออกชุดออกก็ไม่ไปย่อว่ามาคานปียาวเอไปชุดอาบาพอสิ่งที่เขาเดือดเพราะก็หมอหมูน้อยหมูน้อยช่วยชูน้อเนี่ย พ่อก็หาลูกมือกำไรกำไรเจ้าเฮือนมาก้ามขาก้ามขาเดี๋ยวเด็กเขาอยากคู่ให้ก่อนเดี๋ยวเด็กน้ำจิ้มเนียงเจี๊ยมให้ก่อนเดี๋ยวเด็กอันได้อันได้ให้ก่อนอันนี้เป็นเฮ็ดไว้อย่ารู้เนาะกู้สู่ประเดี๋ยวเที่ยงเอาหนักกำไรตั้งตาลาแต่ครับมีตั้งสติกันไหมตั้งไม่สติดีมีเขาอยากคู่ไว้หนักกันไหมมันเจียมฮือมันแก่นฮือมันจางฮือหัวกำไรเพราะว่ามันแก่นมันจางเนี่ยอะโลน้ำไว้มีเนาะน้ำไว้มีไก่แก่นี่ห้าแก่นนะเมื่อวันวันอีโมเออบนว่าเอาเมื่อเขาเลยเอาเมื่อปันไอ้นั่นอีได้เขาเลยปันดุกปันลาอะไรกันอะไรครับมันเป็นวัดนาไอ้เจ้ามันดีกินเพราะสำนี้ของเพิ่นเออในจากห้องมันดีกินนี่เนาะมันเป็นวัดนาเอาเมื่อเห็นไหนล่ะกูคำใครกินได้เห็นไหนเจ้าไหนพูดว่ามันหวานยาก้อยกินก้อยดีกินไม่ต้องถูดินหมักเป้าใช่ไหมในของซำเจียมดีก็อยู่ก้อยเจียมจ้ามีงานเฉตันตันในของไอ้ใจใครกินอะไรอีนั่งให้กินเชี่ยวขาขย้อนไม่ห่อก็รู้คำไหนเออพวกเมื่อมีหลอนตัวหลอนเมื่อพูกชำว่าเออเจ้าไหนชำย้อนเมื่อเจ้าไหนเพื่อนก็มีกันแล้วข้อเขี่ยๆก็ปันเฮาก็อย่างหน่อหน่อเขาย้อนเอารู้บ่มันเชียงไงบ่เชียงอาเชียงเอาไข่ยาวนี่โอ้หนอนทันเตี้ยมือปันล้วนเออทำมาไหนเผื่อมาของอุบกันนอหนักก็มันตลาห้อเขาชับหัวอันต้องไอ้เขาอยากคู่กันไหมเขาอยากคู่คนที่หวานแก้มเราย้อนมาเมียวะนี่เขาหนาเยาวะเราเออเขาอยากคู่เขาแน่นอนดีกินนี่นะชับในกว่ามีน่ะบ่มันดีกินเนาะเออก็นั่นเขาชับกันนี่ตาหน้าเป็นไหวเออก็ไม่ทำมาโนเซตี้เขาช้ำวัวหนอนาเนาะอารมณ์มีทั้งสติเลยถ่อมตลาพอมาตัวมาจากเขานั่นเขาพอเป็นกู้โฉนนั้นมันมีนั่นนะสองว่าเขาว่าธรรมานุสติมีในวาระกาเขาเนาะพอมีจิตนายในกระถ่อมตลาในปืนห้องมาเขาถึงช้ำโคเขาต้องคองกอลีชิบโคต้องคองกอลีเขาเปลี่ยนธรรมานุสติก็มาอ่ำต้องเหตุโคก็พร้อมโมไว้โมชาก็กู้โฉนเขาได้ยาวในวันเนาะเออเขาบอกไปโมชากอกู้สู่เขาไหลก็ไม่ตลาดชุดก็ย่ำโมไปเอาเฮชุดมาเมื่อในก็มีเอออันนั้นมันเปลี่ยนหากว่าเป็นกู้สู่ปุ๊กกูในถ่อมตลาดของตามโมตั้งสิ่งต่างวัดธรรมานุสติเนาะเออเปิ้นห้อมือละเออเสียมบาปพอกัดถ่อมตลาดได้ไว้จะจืนๆเฉยๆถูกหลัวหลูถูกร้องเขาร้องถูกป้องเขาป้องถูกหวางเขาหวางเนาะถูกเหตุการกู้สู่เขาเป็นกู้สู่อังเผงมันในดอกห้องว่าธรรมานุสติในน่ะในเปลี่ยนช่องคอเนาะก็ไม่ชับในช่องคอยะอันอธิเปลี่ยนได้เอออันว่าธรรมานุสติในจริงไหนอ่ะเปิ้นห้อดีนั่นเขามีอันป่องเจ้าสีตาก็เขาโมไว้โมสาวมันชุดมันห้อมันป่วยรัดจริงก็เขาเลยซ้ำๆจางจ้องก็เขาโมไว้สาธุอนุโมทนาในกู้สุปฏิโนอโมอนุโมทนานั้นมันก็หายมันจางอะไรอยู่เนี่ยว่าเขามีธรรมานุสติกรรมเนี่ยเนาะย่อกรรมในพ่อมีทั้งธรรมานุสติเขาสามีทั้งสามมุขไหมเออดิกพื้นนั่นมันดีทอมดิกเมียวในมันดีทอมเรื่องนั่นก็ยามยินหนาวอันนี้ก็ยามยินหนาวเขายามยินหลายหลายเขาย่างหมอไข่เนเปิลเขามีธรรมานุสติรู้เมียวนั่นเออเพราะเขายามยินเขาหมอไข่เนเปิลหมอรัดเนเปิลได้เดียวเขายามยินอ่ะป้อนมหาควานเนี่ยเนี่ยได้ยินว่าเขายามยินหนาวเมียวนั่นเฮว่าเลยป้อนไข่เนรู้กำต้องเก่าชำบาวัดรู้เฮียงยามยินอ่ะย่ำต้องป้อมต้องดูทอมเที่ยงรอป้อมมาห้อยวังยามยินย่ำใครทอมอันนั้นเป็นห้องว่าธรรมานุสติมีเนี่ยวะครับ
1: สุกาได้ผัดยันกันตอนดันในวันเมื่อในนั้นมีข่าวเงาฝากตอนทุถึงนะคะป้านั่งนู่เก่งไหมนะคะอีกป้าลูกหลานนั่งแก่หยงนั่งจึงพุ่นนั่งโมขาวนวลค่ะอีกผักความอยู่ลิกินวันเมื่อจู้ปีๆน้องๆเขากูก็กูก้นลุงตาหน้าเขาตั้งเฮือนตั้งเย่นาป่างเขาตั้งเฮือนตั้งเย่นะคะหน้าจิ้งเขาตั้งเฮือนตั้งเย่นาเสียงนางเขาตั้งเฮือนตั้งเย่เฮาอยู่ลิกินวานอีกป้าปีๆน้องๆเขาตั้งเสียงอยู่ลิกินวานเหตุการณ์คืออย่างเหมือนซุ้มกันกูก็กูก้นเสียกั้มในฝากตอนจู่ถึงกูเจ้าในวันคำอยู่ในค่ะโยก็ตอนดับพี่น้องผู้ยินถ่อมเขากูก็เหมือนกันค่ะเฮาอยู่ลีกินวานก้างยันพี่เข็นกันและมักมีหลีเป็นหนังกลางจะยังอ่านให้เต็มทนมันเหมือนในมอนๆค่ะเหมือนซุ้มค่ะ

0: พื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมะกะพากันจับจ่ายซื้อของฝากที่ตลาดกากิยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์
9: บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทั้งนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกะกียะ นับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
0: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวแห่งชาติของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลายครั้งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรวมถึงในเมืองซักซากิเยจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอย่างน้อย15รายด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการเพื่อตอบโต้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ใช้อาคารในเมืองซักซากิเยเพื่อปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดหลายลำของกลุ่มดังกล่าวบินเข้ามาในดินแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลส่งผลให้ทหารกองหนุนได้รับบาดเจ็บ3นายทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ที่เริ่มบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเมื่อ3สัปดาห์ก่อนแต่ยังไม่สามารถจับยั้งการปะทะบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนที่เกิดขึ้นทุกวันได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมืองสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สิบบาททอคอโลเย็บแผลวิชอติพาและงาคือสิบบาททอคอโลเย็บแผลมาเย็บแผลวิออเจติพาอัชยอตุยอชานีแตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กับสิบบาททองไม่กับสิทธิ์เซ็ตฉบับคอโลเย็บแผลวิชอติพางาคือไทมีกอคอโลเชตาและไทวิบะจอวิชอติพารับแผลวิโยและออกเก่านิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวิชอรับแผลวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิเวข้าราชการทางการเมืองติพามาราวิชอติพารับแผลวิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทก็เวชได้เผาคอโลงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวอเมจอมาจอเวติผาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสชพ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลยกาสายด่วนสปสชเต้แซแซศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยิราวิโยแม่
4: จังหวัดจิ้มไหมออกคอโลเชตาเวงะคุ้มมียาติผ่าอามีไฟป่ามุขคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคคาฝุ่น PM 2.5 จะได้ผ่ายอกเอกาจูออโปงะคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะเกียวือแม่เฮปเปอร์แฮกคอโลอามีตุเชเวติผ่าถะหมอเวลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงะคือจังหวัดจิ้มไหมออกคอโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซเตเตยี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวถะติปีแผลวิโยงะคือจังหวัดจิ้มไหมออกคอโลแลอามีมากาตุแต่และฮาตาวิออนิโอฮาติผาโตลาปุริโยฮาปาสเตนีเตฮาปาจันวารีฮาปาตาและเซชเตนีงาฮาปานีฮิงาฮาคอชกอคออนิโอยาชเวอคโลเตจิลิลิอามิมากาตุแตโกเลฮาตาวิโยอากาจเตจามือจักคือเฮปุเฮคโลอามิมากาตุแตโกเลฮาตาวิโยแมออนิโอยาชอคโลโนฮูอามิคอตุคือเวลาโกเลมุมีเวอเลียวคากดไม้แต่ตาเวคาสโนฮูทาอายิติไกตุโยเจงาคือจิไมวิออคโลกอดะเกดาวิมซาติผาซากาโกกิตุออโปโนฮุชาฮะเลโอทุระเชเวเลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้งไหมเพวิโยแม

TV에 어떠시나요? 라고 쳐다보 어디에서 왔나요? เอ็มมาบ่าเต็งที่โอ้ฮาสิเกิดขึ้นเฮ้ยเต็งในเรื่องหลักข้อออยากจะเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งเรื่องที่ออยากที่มันเคยแต่ละคนชอบทำเต็งในเรื่องหลักข้อของชีวิตและในหลักข้อ

อบดาจาวิโยยะญิมลอกะเตปอทอกะดาจาวิออญอยะฉอคโลงะฮุเตปอกอกะมิลาแลจะปาวปอโลเชตาวิงะฮุออวิออญิราหุยะเตผะเกลไรกะอบดาจาคโลงะฮุเตปอกอกะมิลาแลกะพุกะมอดะกิเชวิทะปะตออลอปเลเตกะลีลีฉะตาอุยอยะวิออคโลละเสจะแลไรกะอบดาจาคโลฮะยูลาวิโยเมฮาวิออวิออญิราหุยะคะพอเชปอโลเชตาวิคะคิเผ่เชลีนาတေကလေးလေးထောက်ကကြမဲ့ဒေါ်မဲ့ဇုမဲ့ကမဲ့ဟာလေဒေါ်စာချဲော်လေးနာခြေတဲ့ချက်ကအကြောရပြပါကိချေပြောရဖဲ့ပြီးထပါတော့ငါဟူတေကလေးလေးကချဲစာကြော်စာပွတ်တော်အပေါ်အရှိရောသူရရကထခတဲ့ညာစာဒကိစစ်မဲ့လေယညဝေါရလေချစ်တဆခလို့စညတိပောက်ကမီလာပယညလေငါဟပါမီဟပါခလို့ယညောတိချညမွန်ဖေဝီယလေချခညဟီညချခခမခဟာဗီယဗီယညလာဟူယတိဖောတိညလေလေမလကောဗီယောယတိချတဲ့နာလီတာလဲစာဂုမလကောတိချနာလီထခဂိုင်တိညလေလေငါဟူလာဟူခောရိုက်ကောဘုဒ္ဓဇောခလိုတောက်ကေချေဗီယောဗီဒီယိုရေဒီယိုဖောအေအမ်တိဟီအိုဟာစတိခကီရိုဟာစတိလိုက်ဖောဘူတလဲညဖတိဖောလဲ Facebook Fanpage စဝထောเชียงใหม่ AM 1476ဖောကလိုက်စတိတောက်ကေချေဗီယောအဝိယညလာဟူယာချောပောပောလူချေတာဝေတေကေလာဟူခောဖောနာလဲနဲဟူလာဟူချောจิตထအောကပိဒကိဖဲ့ဗီယောและยังยิ้มหลอกก็วิ่งเย้าขลุ่ยทอกายูเวลาตาวิ่งบุจอวิ่งรอซาตาติผาไล่รอยูเวลาตาวิ่งวิ่งเนี่ยและหุยติผาทอกาออกคือเปิดตาแล้วออเลมือทักขะไก่แต่เกจเชลเนี่ยหุลาหูชดเจตาโอกาปิดักไปเพวิ่งหาเวลาหุยติผาติสเลเลสุนิวิ่งยาแลดอนอเชลเลน่างาติสเลเลกางาคือราหุยาถาโอกาปิดักให้เชเวติสเลเลงาคือไทมิงก็คอลูแลเยกาวิอ๋อนี้ก็แลแต่วิแม่สุนีตินี้แลเฮกงาคือเตกาเลเลกาเยกาถาอายิคาเดเตปื้อตัวโปเลเยกาถาอายิตาตัวโปนะเลเยกาวิอ๋อนี้แต่ก็แลเตสเลเลกางาคือราหุยาถาหนอลาเชเวยอเฮกงาคือเยกาคอลูคากิเพเชเลเลไลเยกากวิโอกาจากาโดแผ่ซาปอซาพุชเตผายเยมาปุเจยาคากานิมาคโลฮาเลโดซาโกเลวิโอจิจามากาโอจิแมอะทุมากาคาเลโกโกเลไลกาเลออพอชอฮาออพอเลช

วียวเวียวนี่ลาหุยาติเผาเนี่ยคือยากาคอลุเยเชเวียมีด้าไฟฟ้าเยตุวิออกคือคาติผาแม่คาติยามีจ้าจ้าให้เลนหุดอกโกไลกาโดเวเลเลเอติผาตุเยติผาแฮแต่ดอติโยมาให้ลอแม่เลงอะคือยากาคออามีด้าไฟฟ้าเยตุวิออกคออามีจ้ามาจาวีอามีปืนมาจาวีแลลีนับบัตเต้แลอีกาหัวหอแลแลตีให้ตุวีเครื่องทำน้ำอุ่นโควิดที่ผ่าจีแม่ลีอามีจ้ามาจาวีลีอามีด้าไฟฟ้าเยตุวิออกคอนับบัตเต้แลอีกาหัวหอแลแลแต่ให้ตุวีชะได้ผ่าอยู่จีแม่เบื่อแลนับบัตยีลีอามีเยมาจาวีอาปูเวกัสวิตุวีเครื่องซักผ้าจีนับบัตเซแลลีมูฮอกอยติตุเวแอติผาเจนาบาออแลเลียปูเวกาทูวตุเวเลียเตารีไฟฟ้าจะได้ผาเจนาบาง่าแลเลียออติจาเชเวดัมคูเจนาบาขอแลเลียอามีไฟฟ้ามคูแลฮัตสโกติผาเจนาบาสแลเลียเยออปูตาชอบาตุเวเครื่องดุฟูเจนาบาฮีเลคานูปีจาตุเวคานูปังปิ้งตุเวติผาจะคือติผาเจแมก็อย่าได้ยาอุ้มมือวีตุเวเรียเครื่องเป่าผมเครื่องใดผมจีแม่เรียนาบัติชะลอโกเรียไมโครเวฟออชออแต่เลจ้าตุเวเจอะโลอีกากูฮอลเลเลแต่ให้ตุเวรอแม่เรียมีจ้าจ้าเวเรียเปื่อกว่าปู่ประกาศชะเวตุเวเครื่องซักผ้าติพายโยเอาวิญญาณละหุยาติพาโออาปู่ประกาศชะเวตุเวเครื่องซักผ้ามาโกเรียอามีเตาลีติพาเรียดัมคูติยาลิลิกาลิอามีจ้าเจเลเยเวจักคือติพัชอเยเปื่อขนอรอกว่ามีจ้าคาเดวบะเจโนฮือจักคือมาพอเยกาลีอามีจักจึกเกอเวลอกว่าอามีเปิดเชวิจิแมลีทีวีพัดลมจะได้พาเรียกคาเดวบะเรียงาฮือยากาคออามีมากาปึมาจักตุออโปนะเรียกกองาฮือยากาคออามีไฟฟ้าเยเวกาคาเดกาเปเยวิโยมาฮิเวลอกโลเลฮาปาเปอลอกโลเลเลอลีกูกาลาเวฟุชมามากากลาเวเรียกกองาฮือมียามีเยจาวิโยเรียงาฮาปาโอฮาปางาฮาปาขออปาชอคอลูแลเลอามีเยมาจาแมฮอจาชจาวิทปาโตเรียกกองาฮือเตกาลิลิกาเยกาคอเยเชเวอามีดาไฟฟ้าเยตุวิออคอคาติพาทอกาคาเดญหาซาเยเลเลออามีไฟฟ้ากาคาเดเปเยแมแต่กอแลเยกาคอลูอามีดาไฟฟ้าเยเชเวออคอคาติพาเลอามีจามาจาวินาบาติติเลติชอคอลูเวออลอติพาอยู่เวลาแลลิงาฮือออเวียวเนลาหุยาติพาชาทูมาลาวิโยแม่

0: มาชีวิตโป้เน่ชีวิตคิดตัดที่กูอยากรอติมาจากที่เกงานมาช้าที่พ่อท่าข้าที่เข้าเขาลุฉลาดมาเจอแล้วคือฉลาดที่อาจารย์ฮูวิจิก็ได้แล้วฉลาดชีวิตธรรมะที่เจอโลกะข้าอยากย่อกุมารที่ปุจจาย่อชีวิตที่ตีก็ได้แล้วที่ฮักคือกันแล้วคือข้าอยากไปที่มีเขาลุพอที่เขาลุลาแล้วคือผ่าไกลแล้วจากที่ผ่ากันตัวจากไกลว่าจากไกลแล้วจื้อก็ได้แล้วข้าอยากชีวิตที่ผ่าหัวกับมั่งมั่งจ่อคือให้กับมั่งมั่งจ่อไปต่ออาธรรมะนี่นะออกคือหากมุขโกเตะลาโลให้ข้าชูโยให้ครบดีเลยย่อมฉลาดจะทุลาวิจิตรฉลาดชิกาจะนิมิติยาหัวกับย่อมมโนโยติกาเทปตโยกับวัตโตนิสิเลยเอ๋ชีวิตที่ชิมาเนี่ยทำไมถ้าชกข้อปฏิยามุขโกขึ้นอุติสุเวลาเลยทีมีคนวิจัยสิจักข้อชุจลาวิโอให้ครบมาวิจิแล้วก็ฉลาดเตะกับหัวมโนโยปตโตหัวคือหากับมุขโกขึ้นอุติสุแล้วจะสิจักข้อจลาวิเตอเลยขยันทำโอมาวิเตอเลยให้พวกเราฉลาดเตะกันไม่สิบเอ็ดจะก็เสียตาโอมาโอกาวิเลยแต่ก็ไม่ปลื้มโอกาปลื้มเหตุตัดเตะก็เลยที่พ่อท่าดูที่ตัวเราหมอเขาลุดที่เทเลลูมือเวลาเจอเลยเทเลขยันแล้วก็อีกข้อการวิเตอมุ่งจ่อไปเจอหมอเวลาเขาลุดแต่ตัวกามือปฏิยาจ่อเลยย่อกับเลยแล้วชูอาชีโยเวย่อมือแล้วตัวเราก็ย่อกับแต่ตัวกายอยู่แล้วหมอกมือแล้วคือย่อกับมือปื้อคือตีแล้วคือตีเกะอะไรกับตีไปจีก็ได้แล้วติ้งกันแล้วผมมองว่าเจ้าดาวิโยโยหุติยาจ่อหนูเจ้าตัดทุ่มเวมากุเบมเวมากุตีเทวมากุดูตีดอเวก็ดอเวที่พามากุอาชีโยตีเชวิกาเนติยาติยาอาวุสโลตีมาลาเดหุติยาวิติยาเจ้าชมุปัจจิโดมาโตจีเราก็ย่อเข้ามาปุ๊บเอกะช่วยโอกาสลูกหัวเลยช่วยติจิเลเลกาข้อต่อแล้วก็ยกกับก้อมือแม่แล้วคือปื้อแล้วคือตีเลหัวไปต่อยกตีกันที่ก้อมือซาท่ามือมาปื้อไปถ้าไปต่อต้องหายใจเลยยกเขายกกับตีใจนี่เป๋วจีคือผมอะไรจ้ามาปื้อเราจะก็ปื้อแต่มาคุ้มแล้วคือปื้อไปคือปื้อไปเขาเชื่อใจเรามาปื้อก็มาปื้อคือเชื่อใจเลยสิ่งก็สิ่งคือเชื่อใจเราแล้วท่าเราไอ้สิ่งที่ผ่านท่าเราให้อยู่ตัวจะคือยาวโย่ไอ้ชั่วโย่ตัวอ๋อเจตีตาโดนีชั่วอ๋อเราถ้ากัดโดนีปีก็เรียลที่พุทธะขัดที่เข้าเขาลุชดที่จ่าจ่อไปเจตินิกาแล้วอิสระไปเลยอบายเจตีจ่อตาไปแล้วก็อยากจะเขาลุอยากป่านิกาจ่อตาไปโย่เจอบายชิกาโมลาเลสลาปานิกาวิทยาอยากป่านิกาท่ากูเตะตาเลยกูตีไปยาปานิโยอาปากสลาปานิโยอาปาสุเอคโนโกนุ่ยเนตาพะตากุดามะที่เยคอเจติเชก็ได้แล้วทีมีกาติปิติจวิปัตโตทีมีกาตาเปดามะที่เยมุจจะก็พูดแล้วปาชิยานิยธาโตมาปิตาวิที่นี่ก็แล้วปาชิกาสุกัยวิจิปาสุกัยคโนอวิโอนิชิทีมีท่าที่เกตีเจ้าเลยที่เยข้อที่เชื่อเยข้าวเยกระท้าววิปัสสิติกาเยกาจะจ่อวิปัตโตเลยมีมาเฮลเอาเฮยโยเยโยตากันชีวิโยอย่าเอาข้อลุอปากุติอาวิคัสุทีมีที่เกตีเจ้าเลยลาวิจัสสิติภาษาขมัยเปิดตาวิเจอวิโยนก็ได้แล้วอนิปากโกอปาวิเยกาเชียวิอวิปากโกเยตาตวยเลยโยยโยติเชกะเวคะติจิโลก็ได้แล้วอวิปาชิโยโตนิเวงานิปามิมากามัจจิจะชิคามะเปดาวิจโจมัจโจโลงานิปาจโจเควะคะเดหูแล้วงาคะเลอมิมากโกหุจโจชิเวชะปะโตยอางาจิมาปิจโจโลโอเคโดวิจโยวิปาชิแล้วก็นิปากาซาแล้วก็โดนิเวงาวิปาชิงาจะชิคามะปิลาวิจโจมัจโจย่อเคยนี่ก็เก่าเลยนี่หมดก็เก่าเลยงาเก็บมาโยจ้าเจ้าเลยโยเจ้าเลยโอเคตัวเราเจียวนี่ปัจจัยก็ได้แล้วจะที่เยาะโลกอะไรจะสิ่งที่ทุกนี่เวลาเขาวิปากจะที่เยาะ 我为爸妈心思在的嘞，家人够单比有劲。最后为爸个，俺你爸去俺给妈个教比较的，老为爸导游个，这是对土好你不了，你爸妈土比别的了，你爸为家己又好，家搞人够比有劲。这个地位哦，要靠老为哦，你去家己呀，就考虑了这些，你他对土你导游个，对土都落落。他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他阿威爸那位家姐了，就是家不给的位，或者那个你爸个，阿威爸那，你比如俺你老好个的嘞，后来俺家那位家姐了，就是家不给了的位，弄个，阿姐比拉妈个弄个，对个对个，他们比拉的嘛交到嘞，或者阿威爸后来，阿威爸那，比拉妈交了得到钱位呢，可以阿咪妈妈就是嘞，话乌拉乌拉可以阿咪妈去交到位。后来后大到了位置，你要到卡好大概了，加不到，比如你这样，我这样到你打不回他，也冇回的呀，这样他这样不后大打来好大位置，这个机会来也好好喽，对，这样不这样到你打不回不到嘞，啊，来到下盖位，把他们到了位呢，这个我们大家嘿嘿就都交给他，也冇回哟。
1: 妈是为了个妈是为个的车为了妈是舍得了啥为咋的个两的个学的个的这拉个的妈个拉个的亚多给拉为哟的这条巴多超亚嘞啊需要都哦可罗佩达为哦这的帕塔拉那拉嘞哩啊需要都要他拉是为哟这咩是为哦罗吃妈妈呢是啊，这是多么罗哩！阿姨，我这边呢，好多呢，是卡得个是皮皮哟。来，爷你们老搞的葡萄，大家为我压着的呀。我为我娘然后压的怕，给我的给。我去不打了，我来木他开盖的给切了。然后靠，我干那给拉切为的个哩哩，咖哩我不这边哟，的个哩哩卡。啥物我的不，我这边我可罗哩的个哩哩卡，这没多没切啥做啥嘞，哈嘞多啥皮，阿姆卡。ยาฮินาริควายตาแลกอนาริทักกะไงงาคือเตปอติเกออคอกอกะดะไคเผวิโยยานิมุรอกอติกะลิลิออบูจะแมดะวิโยญอฮะเผปี้

0: เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาทอิหร่านขู่โจมตีศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหากกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านผลการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ทีมชาติไทยเจอศึกหนักอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจังหวัดเชียงใหม
1: ่พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ความตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบริเวณป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเห็นว่าราษฎรมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดีแต่ยังมีความยากจนมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำไม้กวาดขายส่วนอาชีพทำการเกษตรก็ทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นจึงทรงจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบบนพื้นที่ประมาณ100ไร่เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและศูนย์ฝึกทอผ้าศิลปาชีพรวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมกับจัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทานและที่เก็บน้ำฝนเพื่อให้ราษฎรมีแหล่งสำรองอาหารและมีน้ำอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองทัพบกและกองทัพภาคที่3ร่วมกันดูแลการดำเนินงานและให้นักเกษตรในพระองค์เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะที่กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กและการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเกษตรภายในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างให้มีน้ำใช้เพียงพอพร้อมกับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตุงติงความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรให้แก่ราษฎร600ไร่มีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า400ครัวเรือนต่อมาเมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้บริเวณฟาร์มมาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเลี้ยงสัตว์หายากเช่นไก่ป่าตุ้มหูแดงไก่ฟ้าหลังเงินไก่ฟ้าหลวงเป็ดอี้เหลียงสุกรจินหัวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น147ไร่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเป็นโรงเรียนธรรมชาติถ่ายทอดวิชาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนและคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและกลุ่มจิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับความสะดวกนายพรสิทธิ์นวลดีจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลากว่า10ปีเปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านอย่างยั่งยืน
4: ความประทับใจของเจ้าหน้าที่คือได้ดูแลประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขในการที่เขามากราบคอยบริการประชาชนที่เขามากราบพระศพเป็นไปได้แบบเรียบร้อยทำหน้าที่ตรงนี้คือมันเป็นหน้าที่ครับของข้าราชบริพารต้องมาดูแลประชาชนอยู่แล้วผ้าไหมเป็นแรงจูงใจของผู้หญิงของพวกแม่บ้านที่เขาชอบ
3: เช่นเดียวกับนางพีรชยากิติวัฒนาธรจากเขตยานาวากล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนชุดไทยพระราชนิยมและการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างแท้จริง
5: รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชินีก็อยู่เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9ล่ะค่ะส่วนของราชินีก็เรื่องชุดไทยฮะแล้วก็เรื่องโขนแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกอย่างนะถ้าพี่จำได
3: ้ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยผ่านจุดคัดกรองที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูมณีนพรัตน์โดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์และสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชนันชิดาสันทองรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกชายหาดและธุรกิจผิดกฎหมายเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปีทั้งนี้จากข้อมูลการตรวจสอบเดิมพื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาเบียและร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะเข้ารื้อถอนแต่ภายหลังกลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันมีทั้งห้องพักร้านอาหารและร้านนวดที่มีลักษณะเป็นอาคารมั่นคงแข็งแรงครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากโดยบางส่วนมีการอ้างว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจึงได้ติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522เพื่อระงับการก่อสร้างและดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาขณะนี้มีทั้งหมด3คดีมีผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและร่วมกันก่อสร้างแพร่ถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบกิจการปล่อยเช่าห้องพักร้านอาหารและร้านนวดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ชายหาดรวมพื้นที่บุกรุกป่า3ไร่1งาน90ตารางวามูลค่าความเสียหายประมาณ18ล้านบาทปัจจุบันทั้ง3คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนจากนั้นภาคบ่ายนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่หาดสีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่นวพันธ์รายปันสวทภูเก็ตรายงาน
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีติดตามการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีและแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีโดยช่วงเช้าได้พบปะประชาชนที่สมาคมฮกเกี้ยนและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตำบลอานอรูอำเภอเมืองจากนั้นช่วงบ่ายจะร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ณห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีและตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีณท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแยกตะลุโบดอนยางของกรมทางหลวงต่อไปขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟและมอบโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยประจำปี2569ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก่อนเดินทางไปเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรจำนวน212ใบตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขไกลทุกให้ประชาชนณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขไกลทุกให้ประชาชนดำเนินการโดยกรมที่ดินซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศและถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินส่งมอบความมั่นคงและหลักประกันในการถือครองที่ดินและเข้าถึงแหล่งทุนได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมายเดินสำรวจโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินรวมทั้งสิ้น 2,295 แปลงในพื้นที่13อำเภอชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวท.มหาสารคามรายงาน
0: กองบังคับการตำรวจจราจรแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนจนถึงช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้กองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรบนถนนงามวงวานขาออกเนื่องด้วยมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงวันพรุ่งนี้จนถึงเวลา 12:00 น.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นทั้งนี้แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าถึงขวาแยกวัดสิเมนนารีถึงถนนประชาสงเคราะห์ถึงขวาแยกประชานิเวศถึงถนนประชาชื่นขาออกถึงแยกพงเพชรระยะทางรวม 4.55 กิโลเมตรด้านเรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันวันพรุ่งนี้ยังเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและมวลชนที่มารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรี
8: เรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันว่าวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะมารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนขั้นตอนต่างๆจะเริ่มดำเนินการด้านเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่เวลา7นาฬิกาก่อนจะมีการนำตัวนายทักษิณออกจากแดนพยาบาลมายังบริเวณประตูหน้าเรือนจำในเวลา7นาฬิกา45นาทีจากนั้นเวลา8นาฬิกานายทักษิณจะร่วมยืนเคารพธงชาติพร้อมครอบครัวชินวัตรนำโดยบุตรชายและบุตรสาวที่จะมารอต้อนรับและให้กำลังใจโดยอดีตนายกจะทักทายสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนเพียงสั้นๆก่อนเดินทางกลับบ้านจันสองล่าขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารยืนยันว่าการพิจารณาพักการลงโทษในครั้งนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศโดยยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางซื้อของฝากที่ตลาดกัจจิยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์
9: บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทางนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกะกียะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมเ จึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกรัฐบาลไทยได้กำหนดแนวคิดหลักของการประชุมว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient เพื่อสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาท
11: นายปูนพงษ์ นัยยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้ากระจายผลไม้แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด
12: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงา
13: เดอะมอลล์เนี่ยเขาก็มาดูที่สวนบ้านแม่นะคะเขาก็ตกลงทำเอ็มยูกันเขาจะรับประมาณ10ตันค่ะไปขายที่กูเม่ที่พารากอนค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นการประสานความร่วมมือกับพาณิชย์หลายๆจังหวัดอยู่แล้วอะค่ะก็คือทางผู้ประกอบการเองก็ได้คุยกับเขาด้วยเพื่อที่ทำให้ราคามันดีจนถึงปลายฤดูกาล
12: ขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นจัดซื้อและส่งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาไปจำหน่ายยังห้างซูเปอร์ชีฟที่จังหวัดภูเก็ตเฉพาะทุเรียนสาลิกามีการสั่งซื้อไปแล้วประมาณ600กิโลกรัมในขณะที่ผลผลิตมังคุดทิพย์พังงาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายรัฐบาลออก4มาตรการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์การขยายเวลาตัดน้ำประปาและการให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปาในจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลดำเนิน4มาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำประปาและน้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึงโดยมาตรการที่1ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ให้บริการของกปภ234สาขามาตรการที่2ผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทเดียวกันสูงสุดไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยมาตรการที่3ขยายระยะเวลาตัดน้ำประปาจากระยะเวลา1เดือนเป็น2เดือนสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาซึ่งทั้ง3มาตรการมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนมาตรการที่4บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีประชาชนสามารถนำภาชนะที่สะอาดมารับน้ำดื่มได้ไม่เกิน20ลิตรต่อคนต่อวันณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำดื่มได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดณสำนักงานกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายคึกคักรับโปรโมชั่นการเงินการลงทุนดอกเบี้ยพิเศษและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
14: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ภายในอาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากภายใต้แนวคิด AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI ซึ่งสะท้อนการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์การลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลภายในงานแบ่งออกเป็น6โซนหลักครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนประกันภัยไลฟ์สไตล์และสุขภาพโดยธนาคารบริษัทประกันภัยบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนต่างนำโปรโมชั่นพิเศษมาแข่งขันอย่างคึกคักขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากประชาช

0: ันการเงินได้ภายในงานเดียว
1: สนใจว่าธนาคารออมสินน่ะจะได้ดอกเบี้ยก็ที่ก็สนใจรัฐบาลเป็นประกันสนใจก็สนใจเกี่ยวกับมีคนเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรประชาชนควรจะมางานนี้เพราะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
2: นี่เรามาฝากเงินตรงนี้เลยฝากระยะสั้นว่าเราแก่แล้วเราอายุกำลังเยอะแล้ว70แล้วระยะสั้นเราเดี๋ยวออกมาก็หมุนอย่างอื่นได้ก็เห็นว่ามีประโยชน์กับหลายๆอย่างนะเพราะมาเรื่องเงินฝากเงินที่เรามีอยู่แหละเราก็อยากมาฝากด้วยลงไหนหลอกเบี้ยเยอะก่อนเราก็จะมาฝากก็ที่จริงถ้าทุกคนคิดก็ในบางงานนี้ก็มีประโยชน์ทั้งหลายเลยอ่ะ
0: นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการวางแผนการเงินแบบครบวงจรการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และบริการตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB รวมถึงโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างสีสันให้กับงานตลอด4วันของการจัดงานทั้งนี้ผู้ที่ทำธุรกรรมภายในงานครบ 10,000 บาทยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอาทิ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากโดยงานนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีเป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา 20:00 น.ณ Impact เมืองทองธานีนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบาเจาะขณะนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟลงพื้นที่สนับสนุนควบคุมไฟป่าน
4: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอโดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอสากลจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์และแผนการปฏิบัติประจำวันนี้พร้อมเร่งระดมรถดับเพลิงรถน้ำเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างโดยภาพรวมเกิดไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่อยู่ในพื้นที่สงวนไว้เป็นป่าไม้ส่วนกลาง 20% ของนิคมสากลบาเจาะรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มสวนยางพาราของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงประมาณ220ไร่ล่าสุดเช้านี้นายอัธวัฒน์จันนวลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟกรมป่าไม้พร้อมคณะลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าโดยอุปสรรคในพื้นที่คือมีน้ำน้อยและไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นไฟใต้ดินจะต้องใช้น้ำสร้างความชุ่มชื้นต้องใช้น้ำเข้าดับกับรอฝนตกขณะนี้ได้บูรณาการกำลังทุกฝ่ายเข้าฉีดน้ำพร้อมตรวจเช็คพื้นที่บินโดรนสำรวจเพื่อวางแผนการควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร่งด่วนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมั่นใจในช่วงปรากฏการณ์เอลนิโยมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
5: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างทั้งสิ้น 24.71 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 51.01 ของความจุรวมกันปริมาณน้ำใช้การ 22.65 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 46.77 อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับแผนและควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยเน้นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาเป็นหลักควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพงศิริศรีหานามสวทอมราชเจริญรายงาน
6: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
7: ผมยันยงราชานุนมาติดผู้ช่วยชันเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ติดผู้ช่วยอธิการควบคุมการปกครองชาติครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น157 147ถ้าใช้เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองแต่ส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นแม้เรื่องสินบนน่ะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะตำหลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
6: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไข ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205

0: คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองประชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการรุกรานใดๆก็ตามต่อเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านจะส่งผลให้เกิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสอดคล้องกับแถลงการของกองบัญชาการกองทัพอากาศและอวกาศแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรบของอิหร่านกำหนดเป้าหมายโจมตีของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางและเรือของศัตรูที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่ออิหร่านแถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานราว1ใน5ของโลกเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบดังกล่าวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน2ลำที่พยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ที่จัตุรัสแดงในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาคิดว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังจะสิ้นสุดลงและเขายังเต็มใจที่จะเจรจาข้อตกลงความมั่นคงฉบับใหม่กับยุโรปทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้และตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหวังว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะขยายระยะเวลาออกไปขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะโดยเปรียบเทียบว่ารัสเซียได้รับชัยชนะในสงครามกับยูเครนเช่นเดียวกับที่สหภาพโซเวียตได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองนายแพทย์ทีโตสอัธานอมกิบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งจดหมายเปิดผนึกที่รับประกันกับประชาชนในหมู่เกาะคานารีของสเปนว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของเชื้อไวรัสฮันตายังคงอยู่ในระดับที่ต่ำขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์ Andes ที่มีหนูเป็นพาหะจะทำจนทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายเตรียมจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการสเปนเปิดเผยว่าหลังจากที่เรือสำราญ MV Hondiusซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศเทียบท่าแล้วผู้โดยสารจะถูกพาไปยังสนามบินก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไปส่วนผู้โดยสารชาวสเปนทั้ง14คนจะเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลใกล้กับกรุงมาดริดของสเปนนางเกสฟูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมและรักษาการรัฐมนตรีความสัมพันธ์ด้านการค้าของสิงคโปร์เปิดเผยว่าในปี2568สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า16ล้าน9แสนคนและสร้างรายได้ราว 32,800 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 826,000 ล้านบาทนับเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยตลาดนักท่องเที่ยวจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียสร้างรายได้ให้แก่ภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์มากที่สุดส่วนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลอาทิเยอรมนีสหราชอาณาจักรและสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านางเกรทฟูลยังเน้นย้ำว่าผลการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากปฏิทินกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของสิงคโปร์ตลอดทั้งปี2568และเพื่อรักษาระดับความสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลสิงคโปร์จะจัดสรรงบประมาณ740ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสิงคโปร์ปี2583ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จากฝูงอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังหลังเปิดบ้านถล่มเบรนท์ฟอร์ด3-0เก็บเพิ่มเป็น74คะแนนตามหลังอาร์เซนอลเพียง2แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดด้านลิเวอร์พูลที่ต้องการ3คะแนนสำคัญเพื่อการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอเชลซี1-1เก็บเพิ่ม1แต้มแข่ง36นัดมี59คะแนนรั้งอันดับ5ส่วนเชลซีมี49คะแนนอยู่อันดับ9ส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-0ฟูลแลมแพ้บอร์นมัธ0-1และไบรตันชนะวูฟ3-0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบแบ่งกลุ่มA นัดที่2ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแพ้ทีมชาติซาอุดิอาระเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี0-2ส่งผลให้ลงสนาม2นัดยังไม่มีคะแนนและตกรอบแรกแน่นอนแล้วภายหลังจบการแข่งขันมาโก้ก็อกเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่ารู้สึกเสียดายที่ทีมไม่สามารถเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลเยาวชนโลกได้แม้ทุกคนจะมีความฝันและตั้งเป้าหมายร่วมกันซึ่งการไปฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงความฝันของนักเตะเท่านั้นแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแต่ทีมไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จพร้อมยืนยันว่านักเตะทุกคนทำผลงานได้อย่างเต็มที่และหวังว่าแฟนบอลชาวไทยจะเห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมโดยเชื่อว่าทีมสมควรได้รับผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ผลการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพออกมาแล้วเรียบร้อยทั้งหมด6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมรวมเป็น24ทีมชาติโดยทีมชาติไทยจากโถ3เจองานหนักถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นจากโถ1กาตาร์จากโถ2ซึ่งเป็นแชมป์เก่าของรายการและอินโดนีเซียจากโถ4โดยการแข่งขันรายการดังกล่าวแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มรวม12ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ส่วนอีก4ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเป็นโควต้าที่เหลือให้กับทีมที่จบอันดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผลงานดีที่สุด4ทีมแรกสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Asian Cup 2027ที่ซาอุดิอาระเบียจะแข่งขันระหว่างวันที่7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ปีหน้าธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4-3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่สมาคมยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชั่น2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชั่น1ยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
6: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าคอนเกรสที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งอย่างเป็นทางการ
5: นอกจากนี้นายเอกพลยังกล่าวถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก็อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากโมโมลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนมาร่วมทัพทางศึกว่าสมาคมไม่เคยติดต่อไปยังสก็อกมาเลยแต่สมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก็อกมาเท่านั้นและยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่า และเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันที
6: ตัวสก็อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับอย่างเป็นทางการแต่มีการคุยการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสันที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของตัวลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได
5: ้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tourที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคลอคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแชคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กาศิริสำเร็จและภวิศสอนหลักทรัพย์แพ้ให้กับเจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต5ต่อ7 6ต่อ3และซุปเปอร์ไทเบรก7ต่อ10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดียวพัชรินทร์ชีพชันเดชเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3เข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวหยู่ฮั่นจากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูฮูอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอาทยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหลังหวดเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70จากการทำ3เบอร์ดี้และเสี่ยงไปเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206ทิ้งเซรีนบูติเยจากฝรั่งเศสที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์208อยู่2สตรกส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆโรเมียวปาจารีอนันต์นฤการหวดเข้ามา2อันเดอร์พา70รวมอีเวนต์พา216อยู่ที่21ร่วมเช่นเดียวกับโปรเปียโนอาภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกินไป2โอเวอร์พา74และโปรจูเนียจัสมินสุวรรณปุระหวดเกินไปอีก2โอเวอร์พา74รวม4โอเวอร์พา220อยู่ที่49ร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2026 IEAT พิษณุโลกครับรอบสุดท้ายรายการที่3ที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลกในรอบชิงชนะเลิศแข่งระบบ4ใน7เฟรมระหว่าง F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพโลกมืออันดับ18ของโลกพบกับแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งมือ4ประเทศไทยผลปรากฏว่าเทพชยาอุ่นหนูเอาชนะไปอย่างสนุก4ต่อ2เฟรมคว้าแชมป์ไปครองเป็นรายการที่2ติดต่อกันภูริพัฒน์สอนการรายงาน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าเรือรังคำว่าเรือเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทอ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรื้อไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรื้อยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรื้อแตงโมเรื้อคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรัง เมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตด้วยที่ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02 263 9600ถึง99ต่อ1150สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์022026800ต่อ1127สำนักงานปปช.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนจำนวน227อัตราอัตราเงินเดือน 18,950 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 12,000 บาทผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานับถึงวันปิดรับสมัครและมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดีหรือการให้ความเห็นทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีในชั้นศาลตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง9พฤษภาคมนี้เวลา 18:00 น.ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อระบบรับสมัครสอบออนไลน์คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา8วงเล็บ1และมาตรา9รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งโทร02831-9336 ถึง7ในวันและเวลาราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personal.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกปีการศึกษา2569หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในสาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศภาคเรียนที่1ทับ2569เปิดรับสมัครสอบรอบ2ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mija.ac.th/admission สอบถามรายละเอียดที่0880226789สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประเภทนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผลงานวิจัยดีเด่นนักวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2569ผู้สนใจส่งผลงานได้ทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่เว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกลุ่มรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชูโทรศัพท์02-579-1370-9ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณท่านผู้ฟังคะในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายคนอาจคุ้นเคยกับความรู้สึกเหนื่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติในทุกวันบางคนตื่นเช้ามาพร้อมความอ่อนล้าทั้งที่ได้นอนครบชั่วโมงขณะที่บางคนทำงานไปทั้งวันกลับรู้สึกเหมือนไม่มีพลังเหลืออยู่เลยความเหนื่อยลักษณะนี้อาจไม่ใช่เพียงความเหนื่อยธรรมดาหากแต่เป็นความเหนื่อยล้าสะสมที่ร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนภาวะนี้เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอร่วมกับความเครียดที่สะสมต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระบบต่างๆทำงานผิดสมดุลทั้งระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันและระบบการนอนหลับซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าความเครียดและความเหนื่อยล้าสะสมในระยะยาวมีความเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมถึงภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นในสังคมปัจจุบันขณะเดียวกัน American Psychological Association ชี้ว่าความเหนื่อยสะสมไม่ได้แสดงออกเพียงทางร่างกายแต่ยังส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันสัญญาณเตือนที่พบได้เช่นอ่อนเพลียแม้พักผ่อนแล้วนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทสมาธิลดลงหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกหมดแรงใจรวมถึงอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นหลายคนมักมองข้ามสัญญาณเหล่านี้และยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมจนกระทั่งร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอจัดสมดุลระหว่างงานและชีวิตลดความเครียดที่ไม่จำเป็นและให้เวลากับตัวเองในการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้การออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอการลดเวลาหน้าจอและการมีช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างวันก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วความเหนื่อยนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะร่างกายของเราไม่เคยโกหกหากวันใดรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าปกติการหยุดพักอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าการฟื้นเดินต่อจบบทความประจำวันเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบแล้วเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจ จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
10: อ55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
11: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

Nirabdham Bhattulayo Devana Nam Yovetyo Vana Ula Yun Lola.

อีน้อบักยาเมจาบิวอาเวยาราเซโรยาตงนาเสียดายุนเรตตายละทา

とどやたらおえてらじゃんせんえ

转啊转，现在哦啊变多变了，咋现在啦？

ยินทำเหยียวเปียมแม่ว่าเงียบไปเวนาติเวนแล้วเจียนเจียแล้ว

사랑은 또 날아오시야 차바웨이 호가 아율라 또틴 비어오 빛의 사랑은 또 날아오시야

有钱老人呀，别个家的阿公啊，要听个粗鲁，接见了老大刀，主人老表。

0: เชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเตรียมจัดไทเฟคอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอกย้ำไทยศูนย์กลางการค้าอาหารโลกคาดจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เตรียมจัดงานไทเฟคอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Broader ยิ่งใหญ่ดีและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานไทเฟคอนุกาเอเชีย2026จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,168 รายเข้าร่วมโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องอย่างเข้มงวดกำชับผู้ประกอบการต้องซื่อสัตย์หากฝ่าฝืนลงโทษหนักถึงขั้นจำคุก
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือ GMP รวมถึงความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่ใช้บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่ให้มีการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยทั้งนี้ย้ำว่าการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติหรือไม่ตรงตามฉลากสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย. 1556หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปพิจารณาว่าผู้โดยสารเรือทั้งหมดบนเรือสำราญ MV Hondius เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง147คนจาก23ประเทศบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนโดยผู้ที่ไม่มีอาการป่วยจะถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยการขนส่งพิเศษไม่ใช่เที่ยวบินพาณิชย์ตามปกติภายใต้การดำเนินการของประเทศต้นทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคเมื่อเรือสำราญ MV Hondius เข้าเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสที่มีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญ MV Hondius พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3ราย อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00
3: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์เ
2: บิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
2: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ชาว่าอับราวัติมาปีมาอาทิสุดตาจิงชาวมองมันยังไงอามสาจังวับเช่นไม่ค่อยถึงมาปีมาประกาศฝรั่งอ่ะทีห้าทีนี้ก็พวกค่อยยังว่าห้าสามสิบทีนี้สังเกตุคนอยู่ตรงไหนฮะโฉดสึกกูขวางอ่ะอามาคืออัตโตถาโชดงะกะปากกะเมียนเบสเพียวลุมีโดขยันรัวชุบดงะจัดสึกความแบดิต้มแบงะอัตโตถาโชบงะอาทิยาวพื้นที่หรือตัวจางงูมันยังก็ยากระบบไฟดีค่อยนี้มาอนุญาตอยู่ไม่เฮออามาคืออัตโตถาชูรงาอาทิเนปิควาวตุสองบัญญาฝาฟื้นยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโรงาอาทิแบงบัญญาอามาอัตุชัวอัตุเบียพะมองงบัญญาอาวุธโทแจ้งาศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิเนคือฝุ่นละอองงาบัญญาจังหวัดเชียงใหม่งายี่เบอร์โทงงบัญญา 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะหรือที่มาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากที่ดีพักกายอยู่ฝรั่งอ่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยืนจอดรอฝรั่งอ่ะ

เอาชื่อว่าบ่ได้ฮอกว่าง่ะเอาลิสงโดดซึตฮวาไปแล้วเอาลิสงโปากากุงโบเนี่ยเอาลิสงโดจามาทาจังหวัดเชียงใหม่ง่ะปัตสุคนแนวดาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่รีแบงง่ะเอาวิทยุว่าโดจามังโบเนี่ยยี่ระบบเนี่ย AMยี่ความถี่ของประเทศตุรีเฮียสิทธิ์โชคกว่าจวนยาดูลังอ่ะวิธีย่อยเนี่ยที่ท่าว่าฟิสบัวคือไลฟ์สูจะยี่ชื่อเพ่งของประเทศสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ทีโบยาดูลังอ่ะเอาลิสงัวมันจะคือแนนติควาโดทีโมลอติควาโดง่ะทีโมลอมันจะคือหนีโมควาเนซาโมด้วยแนนแนบคือหนีติจ้วงอ่ะเนี่ยเนี่ยก็คือชมโมชมโมควันยีเจมวดซ์ดงอ่ะติจ้วงดงอ่ะนาทีเนี่ยควันยีนาเนี่ยซ์ทีนี้เลยดงอ่ะ

0: 我不说发现了，是说你我妈做了，我说我妈妈娘了，她说可哪点啊？那是可哪点啊？你妈妈我杀了，我说你干嘛了？爸爸没喊你弄嘛，妈妈没打算弄嘛，你妈妈我你做了，我就我说你干什么了？没得没看你弄啊，没得没打算弄啊。 我可俺娘娘，那我来做娘，俺来上下天的事，俺来没下天的事，去做些嘛那我也做，我可就啥事做了，没可是算了，那我不算了，去做你说你他我可算啥事他哈，没得没可你弄了，没得没咋算弄了，那可不完全算了，你咋不完全算了？
1: 那我妈拉过去了。哎，我可是记着，那我去做啥？他去爸爸去过那边去，妈妈去过那边去，就中间些是没的，就是他这做别的，这来没他当的，这来没他做米的，这来做啥做别的，这来做啥做啥的。我可过去了，那我妈拉过去了，特别在家忙啊了。
0: 那过去忙啊了，他说可哪点啊？那些可哪点啊？我可俺娘忙呀的，那我来做忙呀的，我可俺娘说，那我来做说，我可爸爸也带着，那我妈妈也带着，去做我娘做的，我做我家做的，我可爸爸带娘的，那我妈妈带娘的，是带个娘做的，那带个娘两个。
1: 没得没咋学好了，没得没咋学好了，没可过过些菜了，那我妈妈过菜了，这个不咋个好了，你咋不咋也吃了？没可俺娘我，那我来过我，俺来上下天边事，俺来没下天边事，你在听你他说我，不如听说他说我，他妈阿爸妈俺，他妈咱妈妈俺我，没可过过你些了，那我妈妈说些了。
0: 俺说听见你说我，一面听俺说说我，你说干啥别个我，说说不晓得个我，他妈那话啥了我，我说一个没了我，爸爸没喊你这个，妈妈没得说这个。哎，俺那可是叫我，我那么还没有，你这叫我怎么？啊，怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么？那我怎么
1: zagatimania, never was a timania, desire after Kitado, was a lost Kitado, Maka Amiaka, never lazoka, after Giguanya Duana, a lost Giguana, Maka Quaka, she fell, never Malak, what fell, you see, I thought Mamola, so she had a Majella, she put her head to Gala. He had to shell. What was the Yamazan Yichanga?
2: You go, can you tell us? สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยต้องไร้ผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะต้องไร้ผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกคืนสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาด 100%
11: ณ นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลพื้นฐานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีเจ้าของเพจรับเหมาสร้างบ้านทิ้งงานเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทพร้อมจัดทำบัญชีดำผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการแอบอ้างหลอกลวงประชาชนในอนาคต
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตรวจสอบกรณีช่างหนึ่งเจ้าของเพจรับสร้างบ้านหลังพบผู้เสียหายกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทโดยพบพฤติการนำภาพแบบบ้านผู้อื่นมาแอบอ้างและหลอกเก็บเงินมัดจำจำนวนมากก่อนทิ้งงานจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะความเครียดสะสมล่าสุดสคบได้ออกหนังสือใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกตัวนายเกรียงไกรและวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นาทีเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางเยียวยาหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งแพ่งและอาญาพร้อมประสานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบร่วมขยายผลการสอบสวนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สคบจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาทิ้งงานให้ประชาชนตรวจสอบประวัติได้ก่อนจ้างงานพร้อมฝากเตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบสัญญาและงวดเงินให้รอบคอบโดยผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้ทันทีที่ปคบชนันชิดาสังทองรายงาน
3: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือส่งกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนภารกิจจังหวัดนราธิวาสเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
13: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้สั่งการให้นาวาเอกสุรการฝังรุ่งหัวหน้าชุดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน30นายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าของจังหวัดนราธิวาสโดยร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และสนับสนุนการดับไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วบางส่วนแต่เพลิงยังไม่ดับสนิทเนื่องจากลักษณะของป่าพลุที่มีไฟคุกรุ่นอยู่ใต้ดินจึงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: องป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
5: พวกคนเร็วทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
10: ็55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
11: สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

0: ริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกรุณอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัดระนองโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมแถลงข่าวกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรือภาคที่4และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันผลประโยชน์ของประเทศอย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมฐานราบที่151จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
4: พันเอกทรงเดชสุขนุ้ยผู้บังคับการกรมฐานราบที่151พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของพร้อมติดตามการปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟไหม้ป่าพุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเกิดไฟไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างแล้ว850ไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลบาเจาะและขณะนี้อยู่ห่างจากป่าไม้สมบูรณ์พื้นที่อนุรักษ์ป่าพลุบาเจาะประมาณ150เมตรและยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเฝ้าระวังป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่พันเอกทรงเดชกล่าวว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมฐานราบที่151ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดนราธิวาสในการควบคุมและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันการปะทุซ้ำของไฟในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมให้เร่งติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโรคและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดติยาพันยางเทียนรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกา
6: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆมันไหวแล้วมันไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก่อโ
10: อ55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
11: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

Sio na kiên na siang yong u yang u.

ฝ่ายฝ่ายอูเลนาแห้งยามทิ้งอูควรอู

并不路走那才一年那无羡慕我大眼睛啊一不年咱哦对两屋六那羡慕蓝瓜屋蓝屋

九九五去打扫到你王子没有别

ต่อแอู้นนาก็อย่างนี้อู้ควางอู้

sujo panatiu donan.

ยะลูยานาโยเวสัยอูโยทะแส

明夜飞了小刀老母亲。

xin có mẹ u và nàng u sang ngô niên chỉ ngã.

家的威扬横掉丢的我苦难人表出我难当我生我

神白水哦这道无心无

tiền na chiu nam kế ngao hàng ngao.

家里搬啊砖啊搬中午羡慕接到那那小千莫年代哦祖都丢那年那天国哦

木香。

của mẫu sẽ lại là thế à bèn tha u xiên

ละมงพระอูยามนาทงอาลอมีนะอูจิงอูยามเย็นเว

酒啊，也有杨金乌柳啊，在那。

ังโออยู่หน้าเย็นเวรเลยอย่างนี้

祖呀，那那那条路那乌龟哦。

riêng lỡ u giảm na thôn à mẹ nói u hồ u dụ tu na

这在屋村那道一夜屋江屋。

ส้มเชียโอคอยนะฮะซิงานยันยาโอ้เวโอ

Sen, pass we all, young joy, oh.

Oh, siang.

啊姐，陪我家里儿跳，你要去哦。

xiêm trang nghe ghé thử hai dạng u về nà nàn khó xoan u diệu

ังหิวใจไม่น่าฮะน่าทำอินน่าอู้กุศลนู่ทิ้งยาน่าเดียวจะมวนอู้เสียน่าเงียน่ากว่าหัวอู้สู้ฮะทงฟ้าเวียแต่งอู่ฮอนอู่เวียนายังหิวนาจ่าเอ๋วัดฟูอู่เสียงเย็นนาจะเกี่ยวอู่จิ๋วเงียนเงียนนาพินบัวกาชิเงียลิโอเจียวพินโอเสียนนาเงียนนาจอมขี้โอแห่งเงียนเงียนนาเบียวเบียวนาจังยังตางโอออาบูเสียงเย็นมาเชิดเดาแห่งรู้

Jungkook lah. Oh,

Thank you.

นาตายยันว่าโ

北宋他家屋，仙女望江离家哪位走年久，就那就不怪

天啊，手啊，接着暂停有总在美国。

0: Jan. โล
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงอว.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ
10: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศโดยกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสน่ห์ความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาแพร่นาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเป็นเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้มุ่งเปลี่ยนสถานีรถไฟประวัติศาสตร์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
11: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาขึ้นบินสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงสุไหงป่าดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แก่น
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาได้นำเครื่องบิน L410 ปฏิบัติการบินที่1ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงอำเภอสุไหงป่าดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แก่นเพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียมสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้จะเข้ามาเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินซึ่งยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนดับไฟใต้ผิวดินสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามกระทบพื้นที่ป่าพรุชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยขอขอบคุณทีมงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ที่ให้การสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันทั้งนี้จะติดตามผลการปฏิบัติการฝนหลวงควบคู่กับการทำงานภาคพื้นดินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสพท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอบิโชเปอร์เ
1: มอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้พี่บวยจ้าดูท่านละควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQIผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปตท.ก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลบอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนาะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แม่นแม่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสาร

0: จังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
2: ็สะไหเตียยัวมอมอมะเร็งหลอสปสชกู้จิงล้างไอคอมอจอยอตัวกวนมอเตอร์ลีกือชั่วหายเนาะเฮาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใสเกมออย่าลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรืออย่าเตอร์ลีกือชั่วตัวสัจจีหยีเทียเจจิเชียรอตัวหนึ่งมั่วมอนเดอร์นุ่นสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้อ้อยจีเปจีจีด้วยนอหลักชิงม่วนบัสต้องเตาจอถูหลอยเย็นยออีเตาสุนสุนเทียจอมัวมอลือเฮายออีเปออเป
3: เจ้าอีจงน่ะจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าหลุวะอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสวดเต่ากุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย่อจวนเต่าศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปูปังฟัวอาองกุญย่อจวนเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่ดาวมงเต่าจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสียงเจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอปไฟดีมาช็อตเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเต้กินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลุอีลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลุจื้อลินดูส่งออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลุจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงเจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต้าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ้อชังเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว

cử cắn bì kì dò ca xông núa dò nền xông đỡ núa cú dò xua xỉnh vang dòng xa cho căn tròn tù xú tông chua hà lù mong đỡ lú xến trên mày tuần chứ y chồng nạ chứ cử tì ninh chàng suốt lâu mà uôn đế núa trang tờ chua suốt lâu tàu bao hà tà đỡ núa cú chua cầu lú xua chê kia sư เอทอสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีแชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเอวจอมดาวจัวเมโชชัวเล็งชัวตูกือลุนดูกุญย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจัวช่างกลางดูสุต้องจัวฮาลูมองดาลูเสงเชียงใหม่วังฮัจยาชาฮตาสวดเล่ายืนดูย้ออัวพงยืออัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวเอจวนซื้อนัวจากอังลูกกงเกโลเจจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเดินรู้เสียงจังใหม่ซื้อมองเตา

0: 都知，在高原我这地都得在多，等知道要几几路中，人生过说。
1: จวนจื้อหนัวยัวมัวอีช่างหลุเป้าจะหลุถังจัวเป้สุดเลยเต่าเป้าหาจุนเต่าจอมม้อกึ่นจื้อจัวเถารู้ใจดูขัวมาเจ้าเล่ช่างหนัวหนุ่ยเจ็บกู้เต่าถั่วเต่าฮาเลหนัวฮาตางางจัวรู้ใจดูขัวมาฟัวจัวกู้กู้เหงเลมาอวดจัวเต้เช้าหมอกือเป้นอหนึ่งมัวเป็นสื่อเอาเต่าโยยงหยิมามัวความเสี่ยงกือโยอวดจัวมัวจ๋อกังม้อเชื้อแบคทีเรียย่อจวนเดอเปเต้เศร้าหมอคือเป้นอเต่ายงหยิแหงมาชาลิอวดจวนรู้ใจดูครัวเป้เพ่งยัวเต่าใจเราชื่นชื่อจอมหมอเจอเลยหนัวตุ่มหมอเทิงเด้หนุ่ยเจยอตุ่มหมอทอบปลังเหลือปลังมายอลูนเดอเก๋กังคือเป้นอเต้เศร้าหมอเราชื่อจอดเล่คือชื่อหูเออวดจวนก็เต่าใจจอดกังหมอมาโยอวดจวนเป้เจเลยเหลือปลังทอบปลังตัวโลมาตุ่มหม้อหนัวยวนจื้อเต่าจวนเดือดชัวเล่งชัวตูหาอย่างหม้อจวนจื้อหน่วยเจยอตุ่มหม้อกือฮูฮาตาโลกไทฟอยหล่อชื่ออิลุมเบฮะฮูฮาตาไข้ลากศาสตร์น้อยมาตูหม้อหนัวหน่วยเจยอลูนเต่ากืออยู่เต่าใจจอดเชื้อแบคทีเรียมาอวดจัวอยู่ยมมั่วอาการกือฮาตากู้ตะเฮาเดชาจูเลนเต่าอิลุลิเปียให้ยมหม้อตะเฮาเหงยัวมอบปลางจังปลางฮะเตเถามัวเป็นสื่อเต๋อป้อเต่าฮะอย่างหม้อจวนจื้อหนุ่ยเจยอตุ่มหม้อกือเจ้าหม้อชื่อหูหล่อชื่ออาหารเป็นพิษหนุ่ยเจกู้ยัวอัวจัวอยู่ยัวหม้อปลางยัวเหลือปลางฮะยวนตัวเตเถาอยู่รู้เจมัวเป็นสื่อกือขวดเล่เต่าหาอย่างหม้อจวนจื้อหนุ่ยเจยอตุ่มหม้อคือฮูฮาตาโลกอหิวาตกะโลกมากูยอเต่าใจจอเชื้อแบคทีเรียคือย่อจวนเดาเกลเฮาฮาจอเจ้าหม้อคือจื้อหูฮามากูยออัวจวนอยู่มั่วอาการคือฮาตาเซ็งชาโลตัวเต่าหาอย่างหม้อต่อกังเกอร์หนุ่ยเจยอตุ่มหม้อคือฮูฮาตาโลกไวรัสตับอักเสบเอมาตุมหม้อหนัวกูยอเตาใจจอกังหม้อย่อจวนเดาเกลเฮาจื้อหูเตเช้าหม้อจื้อหูมาโยอัวจวนมั่วอาการอักเสบเฉียบพลันจวนเดาเปรู้ชาเตาฮะเตเถากูโยอวดจัวมั่วอาการรุนแรงเต่าฮะมาเถากือเต้าใจตุ่มหม้อหนัวมาเถากือเต้าใจตุ่มหม้อหนัวเหล่านุเจยกูตาฮาวอีเจขอเข้ากลางเขาจูหม้อปลังฮะจื้อตั้งเลนเต่าจอเต่าจอจื้อกือฮาตาสีเข้มเข้มเจ้าเจ้าเหงอีเจเจเลยงอย่างเลกือกระกล้างเจตุ่มหม้อหนัวหนื่อยัวจงอีแหลงเตามาเฟ่งเต้าจอมหม้อกึ่นชื้อจัวเถารู้ใจทุกครัวหนุ่ยเจยอเต้าใจลูนเต่าเตเช้าหม้อกือชื้อหูฮะจอดเล่เฮากือชื้อหูมาวิเลนเต้าเปยัวเต้าตีไทยอ๋อมาจู้เขาเกตีท้ายนุ่ยเจยัวเตาน่อเต้เช้าหมอคืออัวกว่าช้าช้าอัวกว่ากู้กู้สูขอหล่อฮะยัวเตาซื้อจังกล้าจวนจังลูหาเต้เช้าหมอน่อฮะยัวจู่เตาจัวเต้อ้วนเต้คือเปยัวน่อเช้าน่อหมอฮะเถาคือก้องกางห้องน้ำเตาลู่ยัวเตาจัวเต้กว่าหูหูเต้เต้เฮาน่อหล่อเปยัวเตาเฮาจอดเล่คือมัวเช้าเหล่าลอสื่อจอดเล่คือหูหูมากูมัวจะหลู่ถังเลยหนัวจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัว

กือสิงมัวจวนจัวชาหยาปังชาหยานถั่วหยกขวตาหยาตัวหนึ่งทงประตีจู่กินเชาหน้านุเชาชาเจ้าลูอวยอยู่ตูจู่กินลูกือเต่าเจ้าเหล่าชาสังหยาเชาหวังปังอวเต่าเฮาชั่วคูจู่กินลูคือมอชาหลวนจาอยู่ยอชั่วจูจู่ชาตูลูกัวมัววางลูกูมัวสาคาเจจาตาตูลูตาญาตาวเดจื้อขี้หลวงมัวชามอชอขังทิ้งเย่งจวดทั่วจื้อกวยหยวกจื้อมัวลูขูรังจื้อกิสุลูยิ่งรงกลัวว่ายิ่งยัวใจยอมมัวลาทากัวใจหัวสิชอหลังมัวไฟจืดจิงจัวลิงตือจังคือลูชันจือ

วติลิงยอวันเดอยู่ยุมตุลูโซเล่งโซตุยิงสากะตอตุลูวะจงชะเปลนิสัยจงชะเปลป้าจออยู่ชัวจาจอยาจงชะเปลเทียโซเล่งโซตุยิงสากะตอตุลูวะวะโตอยู่มอจะเกกะเชียจงเชียเทมอลูชัวลูชัวลูชิฮะโซเล่งโซตุยิงสากะตอตุลูวะญอตันเดอยู่อิชาชัวนูชัวมอดอนไดอยู่โอเคมูตอชัวจอเกเทียโซเล่งโซตุยิงสากะตอตุลูวะจงกอละยะจงดอชะเปลเดี๋ยวชีแต่ชีน้องกูมัวตุลู่ละกูมาลีเป้าเทียนกาเชียให้เดี๋ยวตุลู่ว่ายงชับเลยจียอลินเดอร์เลยตุลู่ว่ายงชับเลยจียอตัวจีเคยเลยจีตาว่าเฉาว่าอยู่เกทเอาละลีเดี๋ยวชีตุลู่ว่ายงชับเลยยาตัวเท่านึกว่าเฉาเลยนึกกาละท้อจีอยู่นึกมัวเป็นสื่อละท้อจีก็เทียนนึกเจ้าจีคอนนึกตุเข่งก็จีชอบว่าฉงจีเลยตุลู่ว่ายงชับเลยจียอตุลู่ว่าเป้าจะอยู่ชั่วยาเดี๋ยวชียอตัวกาเชียจะอยู่ชั่วยาตุลู่ว่ายงชับเลยจียอตัวว่าจะอยู่เมื่อลูชัวลูชัวลูชิฮะเดี๋ยวชียอตัวย้อนเดี๋ยวอยู่อีชาเท่าอยู่กว่าตุลู่ว่ายงชับเลยจียอตัวว่าจะอยู่เมื่อจะเกกาเชียตามุลีเดี๋ยวชียอตัวย้อนเดี๋ยวอยู่อีชาเท่าอยู่เมื่อเกยัวเชียตุลู่ว่ายงชับเลยจียอตัวย้อนเดี๋ยวอยู่อีชาชัวลูชิฮะเดี๋ยวชียอตัวว่าจะอยู่น้อต่อให้เดี๋ยวอยู่ยอดตัวนี้จริงจริงชื่อเสียงที่ม่วงกีเจ้าหนูชับเลยชุดชัวลูชิฮะตัวลูว่ายองชับเลยจียอตัวมัวอยู่เจ้ามุจ้าเจ้ามุขวเจ้าเต้เจ้าเชยก็อยู่มัวกงจอมเบเดี๋ยวชียอตัวนี่เจ้าเชียนจอละเชิงกายอยู่หัวหืออยู่ตัวลูว่ายองชับเลยจียอตัวลูอยู่ชับเลยเดี๋ยวชียอตัวลูอยู่อีเลนซีเทียเกินอกูสาเหตีตูรู้ว่ายงชับเลยจิตายยอตัวนี่ยงชับเลยวันเดลเลยเดี๋ยวชียอตัวเท่านี่เราลุ้นได้อยู่เลยนึกว่าช่วยอยากช่วยจ่ายงชับเลยปูได้อยู่เทียหนึ่งได้อยู่สิบแปดตัวจะเกลือก็ตัวขอมุตัยอีสีเป๋วตีหนึ่งย่อขอวงกงกัวไม่เป็นเหม่งได้อยู่จะเกลือเจตียอเท่าอยู่ตัวลูกว่าเฉาเลยเอ็นจิก้าเราท้อจีอยู่เท่านี้ชั่วโมงเป็นสื่อเราท้อจีอยู่เลยเจติใช้เต่าให้เดือนนี้สายใจอยู่นี่จีซาปูก็อยู่เป้าจ่อขอเต็มเหม่งเด้อเท่าโจลีน้อยเจ้าอ้อลีอยู่จีชินจึงเชียนจีเลยเท่าจีชินจึงเชียเลยเจ้าเกลือมุจิตาวจีเลยเทียอีขอว่าเราอยู่เจ้าเกลือคงกัวไม่เต็มเหม่งเทียยาวีอยู่ตัวลูกเป้าอยู่ยองเท่าหึ่งเลยอยู่มุขอตื่นเลยนึกเป้าอยู่ว่าได้จีเลยนึกเป้าเดี๋ยวชีเนื้อจิงกาเชียจะอยู่ลุเชียขอว่าอยู่อวนเด้อมัวเตตูมาจะเจอว่าก็อยู่มัวจะเกลอเจมัวลุชัวลัวเธอลีมัวเตตูมาเถออยู่มัวจะเกกาเชียหนึ่งย้อนเด้ออยู่อีชาเดี๋ยวชีเถออยู่มัวจะเกนุเชียหนึ่งเปล่าลีละหนึ่งมุนจอลีตูละมัวเตตูมาหนึ่งย้อนเด้ออยู่อีชาหนึ่งจออยู่ย้อนว่าเกเดี๋ยวชีเขาหนึ่งลุเชียหนึ่งจะเกสามันหนึ่งสามจอลีตูละมัวเตตูมันหนึ่งลู่อยู่เหงหนึ่งว่าชัวจ้าชัวยาล็อกเฮดอยู่เดียนูรู้อยู่เห็นเดี๋ยวชินูกูอลินดาวตัวหรือตูเทียนูกูรู้หรือตูเห็นเทียเออีจงปงยูเสดยาสาเต้าอีตูรู้ซื้อมันเทียจีนัวเดี๋ยวชียาสาเต้าตัวรู้ก่อนยงชับเลยมันนูนัวเห็นยาตาชินออยู่ตัวมัวตัวรู้ละเออยู่สาก่อนอยู่ตัวรู้ยาตัวยงชับเลยยาการยงว่าอีตัวรู้ยงชับเลยตัวหนึ่งเทียหาเจ้าว่าจริงจีตัวมัวตัวรู้ละจีช้ามามาว่าตีรองเทียว่าตีรองใส่ก็ตัวตัวลู่ว่ารองชับเลยหลังจากอยู่ชิลู่วีให้เตียเจ้าเกลู่ย่ออีกข้อว่าลอดชับเลยเนี่ยตอนแต่เตตินิลู่หนึ่งเทียเตตินิลู่หนึ่งมาเจ้าเชียลู่ลู่ซื้อย่อเล่นเดาอยู่ย่อจุนเทียก็ตัวตัวลู่ว่ารองชับเลยหลังจากอยู่เนาะจะอยู่ชิลู่เอเทียลีจีเนาะอยู่ล็อกวันหนึ่งเตียเนาะเออีจงพงยูเสดาเดาเนาะย่อกูเจ้าเกสานเดากูตุขิงซื้อเอ็นเดาก็เนี่ยก็สายเดียวตัวลู่ว่ายงชับเลยยาตัวยงลีจ่าเทียตาชินอก็ตัวมัวตัวลู่ว่ายงชับเลยล่ะจีตาวยาลิงตัวมัวเกสาลีจ่าล่ะช่างเดาคอมเมนต์ตัวเขียนตัวกูเทียเอกูว่าเทียเจียเชียเดียเสดาเนี่ยยังมัวมัวเนี่ยลู่จีหญิงสายตัวลู่ละเทียกูว่าเทียเจียเชียเดียเสดาเนี่ยยังมัวเนี่ยตัวลู่ว่ายงชับเลยละเอท้อก็เสดาชิชิลู่มูเลยยาตอนเดย์เป็นมาลิชินจีดัวท้อเสดาเนี่ยยง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเป
1: อร์เมอร์ซุงค่า
2: ฟอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตชาเฮียเปบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอากุตอดิเลบาทอผาลาเวซอและยาลาซาเซดิซาดอเพลโลซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาเสริภาอีขอบโลเลหมอดอกบาโชเกซึกแกลสกอดูลอคูชอลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสช.เขต1เวกิเมส053-285-355สายด่วนกมทูล1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323ลบกับก็กระเดียวนี่หรอ
2: กวดอปูแวกก็กระแฮเก็บกระตุพุกอเดอร์ทีมเวกิเมแกลเกสก็ตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลึบกาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอโตโนหมออูแกทอแต่หือเลอตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลึบกาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลึบกาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตอตนเนี่ยเคเนเควดิซอลเลอร์กับชุอูชุแกตาเลอร์ FID ตบาชุอูชุแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชุอูชุแกตาสุพอสค่ะเสเดวาเดเสลาเคก็จะจะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยากยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนั้นหนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกญาตาเลอร์โอปุโคปุเคดูอทอกลิซอกและกึชแกกึชกอมุโคชุยผักกึพลือโตโอบานอ
3: เวเจ้าเออผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยพลาดเลยเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเห็นเลยจ้า
4: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยปะชูอูชูแกราตาปลาติดเลยเนี่ยนี่ตาหลอดตาสุกอสุกาเอาเรือตาสุดแต่ตาหลอดปะชุกแกถอดไว้ดับก็อ๋อก็แกถอดผักกระพือผักกระหมูเก็บบัตรที่บัตรโตแกปะเต่าจวดเห็นเลยเด้อ
3: ดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชูอูชูแกถอดตาตาสุกอสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสูอาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูแกทอเลอร์กราบูเนื้อแม่มานี่เดอพายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอร์จิกัสล่ะเจ๊
4: อ
3: ัน
4: เมย์เนี่ยกะลิสต์ก่อนนี่กะแก้ก็ทอเซเนื้อแม่คู่หล่อซากก็กะก็กะอูกะต่อกะชูชูแกเปิดกันนี่กะสู้กะซานนี่กะลิสต์ก่อนเลอร์อะกะแก้กะชูก่อนหนอตาเชื่อมือลาเกแฮเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แพอีวิทยุกลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกจานยืดชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเธอก็ตอบเปิบว่ากระลือว่ากระยอกหรอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกระนาหล่อเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อนเนาะ

โอมิชอปเปอร์โอมิชอปเปอร์ดับเบิลแวร์มือกับพัตตีเปรียบกว่ากระหลือกว่ากันหยอกก็งานเนาะกอลเลเกฮัลเลเกนิลเลอะเกเนาะแฮกเกตกกอลซาแพเลตลอดตัดแลวิทยุกระหลือหล่อก็จะเตะเวกีแม่เรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่เนาะเรดิโอสเตชันเกลซากมมอสก็แต่นิยายอีเนจาจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยปอบึโอตุลาคอเชอร์ดับเบิลแวร์เนาะอันตากันเลยแฮกเกอร์ในโปรแกรมมอสก็เลยเฟซบุ๊กอ่ะป่วนแต่กดไลค์กดแชร์สิริมัจจะแต่นิยายจอดดอกคะเนจะกระลือเนาะมีวัดดันเลยตลกแหล่ตลกเกี้ยวเนาะเดอร์บัชชาตาสมือซ้ำมือตาสวีนตาตะกึ่จอตาเลอร์อ่ะเก็บดูเก็บโคเนาะเดอพวกเกอแฮตเตอร์คือนาดบลูแลมีเตบลูลาจะเนาะไม่มีเลดับเบิลแวร์ตำรวจตัวโดดตัวโจซาลับามูเดอตัดนิยาเดอปัสเซชเชอร์ของขีนาตุนอกาบะเนาะปัสเซชเชอร์นันนอกาบะดินาโคนเนเดอแต่เชื่อต่อเลยเป็นตัวเดอกันนาดอกกว่าตาสมือซ้ำมือเนาะมีเลปกันเด็กก็เมาเลดับเบิลแวร์เมเกปลาเลือกให้ดอกกันนาผ่าเวดาดิซอลเลอร์ตัดซาวีเมเกหรือพอท่าพ่อนตาเมเกปอลเลคีปอลเลปเลเมเกตัดเสร็จผ่านเลยพวกเกอซึดแรงกันนาดิซอลเลอร์มือนี้มือซอโอวิบัติละซะอันนี้ดีซอยเนาะเดอะบัชชาเลอร์ตะกุบากูเซียนตาอวดะแค่ขอเนาะเพื่อกันแล้วก็ต่อก็ต่อหน่อยคาเดอร์กันเมื่อเลยดับเบิ้ลแวร์กันหนาดอกว่าตาซูมือซ้ำมือตาซาเวียนตาตาเลอร์อาแกตะกุบากูเซลาแกบลื้อปื้อพ่อแบบพ่อก่อหน่อยแล้วก็ต่อก็ต่อเนาะกันหนาดอกว่าเนาะ

cái từ li nọ ta súm mự sắm mự ta sư vị sát chơi cái từ bờ đờ hè kì ô có lọ cái đó sa đó đi sọ lơ chơi tê gừ đập bự vẻ nè nọ đờ ta thì nhà y cơ tê gừ nam bà khác cứ ta bất lọ bờ đó sa đi sọ lơ và sủa mờ internet nọ đờ âu âm mi a chào nọ đi sọ lơ internet nó còn nè âu ô lơ bà tê lơ ta cù bà cù xê nọ lơ bà khu này ta cũng bà cụ xe mẹ ghê ta là ghê là và nè ổ đã lửa chói con mì dễ nọ. Ta mô xì nhá sắp lẻ mì lẻ khứ quả lẻ khu này ta cũng bà cụ xe anh ta lấy internet ạp bù nè. Ô con mì, nọ anh ta gắt lộ bà mát lẻ má cao ta khu này ta cũng bà cụ xe ế cơ mà đi lẻ lơ. Mát lẻ má cao ta cân nè ghê anh ta nè lẻ khứ quả lơ internet ạp bù nè. Đờ à ô khen lửa nọ. Bà cha, ta lỡ từ ghê đó quả lẻ quả kênh ô đó khen lửa dọ nè lẻ khứ quả. Ta lơ từ ghế từ vá bàn ta nếp ô ô bơ thỏ vẻ đặt thọp bô lo ta chí của mê. Bà khá khử lơ, ta cứ chỏ lơ từ ghế từ vá bà khóa ta có mi á ô phê lơ. Internet á bù chế, nó đi nào khô nè, bà xua mưa nè cứ bà tột thi lo xa nó, cứ bà xua mưa lơ. À bà ghi bà ghê chế ọ, nó, đờ, á ô đó lơ thi cỏ, á ta mà lọ phí khả đi xó lơ. บาค่ะคือพรบคอมพิวเตอร์ตาจากในโอเจเนมาตาไม่โลก็มาแต่มีเกดจากเกดตบานตัวก็บาตาจีนยอนตาเซดอเจเนาะอีกคาดจะเตกุนาชนเลก็บาเป็นหลอดดอซาดิโซเลตาบาดบ้าเลบาการ์ดสัญญาไว้ดับบานเนาะดิโซเลอะก็มาเมตก็มาบัดแล่ตาจากในเนาะอีกคาดไปเตกุนาบาค่ะคือพรบคอมพิวเตอร์เราเจอตอนมีเกเรจากเกเนาะเลยนึกตีเราเลยในเฟซบุ๊กอ่ะปูมีเกเนึกตีเราเลยอินเทอร์เน็ตอ่ะปูอินสตาแกรมมีเกเนาะยูทูบอ่ะปูมีเกแต่มีเกเรจากเกกว่าเลยเล่นอยู่เลยคอมพิวเตอร์ปูเลยอินเทอร์เน็ตปลาพลาเราเลยดอทที่ดอทกอบเราเนาะอันนี้เนี่ยเด้อบัตรหล่อซามุนเนาะบัตรบ้าบัตรไม่มีบัตรจ่ายเนี่ยอาขึ้นมาเลยที่ก่ออาตำหลอดพิกะเนาะไปเตะกันนัดเดียดโดนอนที่ซ้อนะฮะคืออตาโพตาขาเลือบกว่าโคบัดล่ามีเร่เนาะในแพทย์ขีแพทย์คือมีเร่เนาะตาเสือผ่านเนี่ยบาดบาดเลอร์บาดมีมีเนาะไอ้ข้าไปเตะกันนั่นเนาะบาดมีมีบาดบลอดบลอดเนี่ยนึกปลาถ้าเราตาก่อนตาเสือผ่านเนี่ยบาดบ้าเลอร์อาเกอร์ก็มาเลอร์ที่ก่อตำหลอดพิกะเนาะเราชอบดับเวลเลอร์คืออตาโพตาขาบาดบลอดเนี่ยบลาบลาบลาเนาะมือกับพัตตีเนาะพ่นในลิปลาทาราเลอร์ตากอเนาะโอเวดาเดอตาโพตาขาโอเวดาเดอตาอัมมิอาจะเนาะบาจจาเนตาโพขาบาจจาเนี่ยก็มาเลอร์ที่ก่อตำหลอดพิกาดิโซเลอร์ประมาซีมาชาร์ปีบ่ะนั่นจันเนี่ยเดอก็บับหลอดบดอซะเนาะเดออาเกเนเกเลอร์ดิโซเลอร์สั่วเมื่อเดอกระยะเนาะสั่วเมื่อเดอกระยะเราชอดเวเลอร์ตาโพตาขาเนี่ยก็บาคุณหล่อซักเกอฮือเกญะตจากคอลเลที่ก่ออัตมลพิกะโอทอเวดะหน่อยอีกคาดจะเตะคือปือพอแวโพเดโอเกดอลเลดดับปือแวกเกชมโมเกดอลเตถีดอเพื่อแหลมีเพื่อแหลจ่าเลิกเครือเลิกก็ปราบพลาล้อแต่เครือเลิกก็ปราบพลาล้อบะหน่อแต่พวกขาแบบมีบัจจานเนตก็มาบะโอดอเจดิซอลเลอาแกแต่พวกขาเริ่มมาฮักอูฮักกอลเลบือเริ่มเมตมาฮักอูฮักกอฮักออตาโพตาลีฮักออตาโพตาสารเลปสูบพลาวันตาอันนี้เนี่ยดิโซเลตกึมมาบ่าอุดาจิมาซาดิเนเนาะมาซานิจะเนาะดิเนคนเนบาสิญาตาเกเสริภัยเนาะเดตากะโตมีเกริจาเกปลาทาลาเล Facebook อะปูเมเกอบไคบากาเคเมเกลือสั่วเมื่อตากะโตเลอัชูเมเกตะกรตะบามีเกเนาะบาปหลอเลพรบคอมพิวเตอร์แค่เลแค่ชวยหลอเนาะอีคันเนบาปหลอซะเนาะอีคันบาคะคือเลปะสั่วเมื่อเลไปแต่บาคะคือเลพรบอะเกเนาะเลคคอมพิวเตอร์อะเกอีบลอนแลกเกดอลเลตับหลอบดอดิซอลเลอร์ปึ๊บหลอละซิเตเห็นมื้อเลประกาศคือเฮจิกูปะบะเนาะดิซอลเลอร์นั่นแลคือเปเรตาคือตาคอมมีเรเลอร์อินเทอร์เน็ตอะปวนตาบับลอนทีเลปะแฮมมันแลมะก้าวตาโอมิกุซาเกเนาะอะขอที่ขอโลแฮปเปอร์แลปะละตอร์บาบะเนาะบากะเลมันหลอเปเรตาคือตาคอเลอร์เพจอะปวนตาดิซอลเลอร์โอเนเวดาเนาะโอเนเวดาเฮลอเวดาตรวจเจนตากะชอดอลิข้อดีแหละตาเคยตาคอแต่ให้เปื่อยเล่นนอกคอบ่ะเนาะแต่ให้เปื่อยเล่นนอกคอบ่ะเด้อมาเลมาเกย์สักกับตัวโดดตัวโจเกย์ประกาศคอเล่าชาวตาเคยตาคอเนี่ยตัวโดดล้อมบุญล้อมมาเนาะมาซะนี่จ้ะเนาะแต่แซ่เชิญไปเลยเบอร์โทรศัพท์เด้อตัวโดดตัวโจเด้อเซเล่ล้อมบุญล้อมมาโทรศัพท์ดีแหละได้แต่เจ็บบื้อเลยเนาะเด้อคอมโยเลยบ้าแต่จิกุนั่นจ้ะนี่เนาะเด้ออันนอกก่อนเนี่ยประเพณีตาเคยตาคอนั่นเนี่ย
เอาไว้ด่าอัมมีอัดโลเจเนาะดิซอลเลอร์นึงไม่เปลี่ยนเลยแอปพลิเคชันอัปวันตาเนดิซอลเลอร์อาเกอร์บาตจิกวนตาจะคัดเจเนาะมีไว้ด่าเลยแอปพลิเคชันเดกว่าเชื่อดอปลาเลือกเกิดให้มันเลยมาเก้าตาเสร็จผ่านในดอปบัญชาไม่มีเลือกเพจอัปปูหรือคันนี้เนาะปลาถึงอาเกตุอาเกมาทอเพจเซกอกามอปลาถึงอาเกตุอาเกเนาะมาทอเพจเลยเฟซบุ๊กอัปปูในเซกอกาเกิดมันเลยมาเก้าตามือเดือนนี้ในบาไปเตะรอบกันเนาะอัมมาทอเพจวีแฮจิกุปากุปัญญาในบัตรลนในบาเจอาลีเนาะเดอมาลำมาขี่ทุสุขีอัพเพจคันนี้เนาะทุสุขีเวดาตาในบาเนนึกเกิดตุดโดดโจนึกเกิดโลบาดิซอลเลอร์ออจัสิกว่าแต่มีเกิดจากเรียเวลล์มูลมาแต่เซชันนั่นเลยบาเนาะเอาจีเนาะดิเนียโคนี่บาปุ่นหลบดอซะตาเสรีภัยบาปุ่นหลบดอซัลเลอร์บาก็คือปัจจุบันเมื่ออินเทอร์เน็ตโอ้อ้ำมีอัดล้นเนาะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ตามเมื่อไรบาร์บล็อปโทรศัพท์ตัวโดนาเตวดาเลยเนื้อกายเนื้อแร่ดิสลอร์ขี้หลดโลขี้หลดเจตลอดตัดแร่พินเนพินเนเนาะเมนขี้อ่ะตะขี้บ้าตัวบาเจบ้าบาชาเลนมีเนื้อสาวเวดาเลยเนื้อแก้ปการะกาเลยขี้หลดโลขี้หลดเจพินเนพินเนตาบาร์เลตโลเลเจเทอีเนื้อก็บาร์ล็อกเอ็ดดินเนดินเนเนาะบาร์เลตตะกุบากุเซียวเลสีญานาเปิดตาเกยเสร็จผ่ามูหน้าหัวดาตาเดอเอ๊ะสเวสต์

chikuni oda ammi acha no barano hepo da le thorasap to do to choka te da ner gai ne kepa ku banya le buge bagge ke ter le tate niya i no de ni bat lon ni ba che ba ko le pu chok di no pu pu chok di cho te kwa te da ni ka le buge bagge no ne ke ni bat lo che ta ba le za se ta ba le si de chi ba cha si lo ne ke ni ba che ne ne ke ba chho lo che kha tham niam ne ke ba ส่วนเมื่อเราจะหลดเจตชี้คิดชี้แล้วปอกคิดปอกแต่เมื่อคิดเมื่อนี่ตาจะเนี่ยขอในตอนนี้เด้อในก็เนบัดหลดเนบัดเจปักก็เชิญในนาดินเนดินเนปักก็อ้นในนาดินเนดินเนบากาสุขิสักคือได้จ่อปาเตดินเนอู้ตับลังใหญ่จะบุกเหรอเนาะเด้ออ๋อแต่เวลาบาเชิญเราจะค่าธรรมเนียมบาอ้นเราจะเจตบาเล่แต่เมื่อเด้ออ่ะแต่เมื่อคาดูปีหมอละเนาะอ้นเนี่ยตาเด้อปักก็เนบัดเล่แต่บาสิริชีนอนชั่วโมงแล้วเต่ามุ่นเอาก่อนนะกูถอดเจ้าเนาะอาตุโป้ถอนยันยอบะดินาโคนี้ตาเสือภัยเด็กก็บ่าโอเลตการงานดิโซเลตดที่ลาซะเนาะนาหูดาดมีเกลจากเกเดาโอเลตาปลอบดอซะเนาะอุดอบามิมีบัจจาระปลาขี้เนลเลปกีปูร้อนตาเนาะปลาขี้เนลเลปกีปูร้อนเลเฟซบุ๊กอ่ะปวนตาแลมาถอนนี่ละเฟซบุ๊กเด็กขาเนาะมาไว้ดาดิโซเลปตาแจ้เนาะเป็นมีประสานตาล็อกอ่ะปตาแจ้นี่บลอนเนและขี้โหลเลกมหมอสกอเลลอตตี้ลาซัดลวดเจียนตาบานในนอนนอนเอ่ะตัวโดดตัวโจลอซาเลอร์เลือดแชทคันเนียปูนอ่ะเลือดข้อความแต่คันเนี่ยตัวโดดตัวโจลอซาวีเดียชั่วโมงเลือดโกมอสกอสประกาศเนี่ยแต่ลอตเต้ลอซาเดอนะลอตเต้ลอซาเดอนั่นโรบัตโรนิบาเจตเทียเนาะแซปอแต่เมื่อเดอโอ้เนี่ยเวดะกว่าเวดะเลือดโกมอสกอละเนาะปารากายเดอแต่โรบัตโอสประกาศเดอฮิลอเซแซปอละแต่เมื่อละจันเดอฮิลอเซอันนอกอดอัลลอปากะคือโลกะคือกะเดออำอคีเนเลตากอแล้วคือเนตากอขอนิบลอนเนเกมาเกเวดาดิซอลเลปกะปูโกมอสกอจันเนมอเดแฮคิโลปตโลปเจียนตาจันเนเนาะเดเมเตออจาซิกวาตาลอติลอเชบะตบันเนตบาตาจิกุเซดอเจเนาะอีคาเดปเฮเตกุปูโพเวโพดิซอลเลก็ปลอบดอซะและสวมิยาปาเนาะตะกุบากุเซเซรภัยอีชมุลาเลอะกะแก็บลือแก็บโหเลอดอปูเวอะกอเนาะและกิดอเลตาสุมุซะมุตาสวิและสุอเมญญาดอเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิจากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์เรือสำราญที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลสถานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลก็จะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
2: รอบกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องณวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระนองร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังจากสืบทราบว่าโกดังแห่งนี้ซ่อนเร้นสินค้าที่เชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นโกดังของบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดและมีเจ้าของโกดังเป็นชาวไทยเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุผู้เช่าเป็นชายอายุ22ปีสัญชาติเมียนมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าภายในโกดังเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปคึกฤทธิ์เรืองระยนสวทระนองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาดควบคู่กับการสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมผลักดันโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งเป้าสร้างรายได้เสริมให้ประชาชน 30,000 ครอบครัว นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ณสมาคมฮกเกี้ยนตำบลอาดอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้า2ประเภทหลักได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลสัตว์หรือขยะอาหารซึ่งจากการหารือเบื้องต้นมีการประมาณการกำลังการผลิตรวมไว้ที่150เมกะวัตต์มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนผ่านรูปแบบการกระจายพันธุ์สัตว์อาทิแพะแกะหรือไก่ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงและดำเนินการรับซื้อคืนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในท้องถิ่นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโมเดลการสร้างอาชีพดังกล่าวพบว่าสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเฉลี่ยสูงถึงปีละ 240,000 บาทต่อครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ดำเนินการครอบครัวละ20ไร่ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วประมาณ 160,000 ไร่จากเป้าหมายทั้งหมด 600,000 ไร่หากสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายคาดว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมถึง 30,000 ครอบครัวทั่วภูมิภาคส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากเกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
5: ขณะนี้เราสำรวจไปได้จากสปท.นะครับประมาณ 160,000 ไร่แต่ที่มีหาที่ไว้ประมาณการคือประมาณ 600,000 ไร่ขณะนี้ผมก็ได้มีแจ้งทางสปท.แล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในท้องถิ่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าให้ไปดูซิว่าที่สปท.ทำมาหรือค้นหามาเนี่ยเป็นเกี่ยวเนื่องกับใครถ้าเราสามารถหาครบ600,000ได้600,000ไร่เราจะมีเพื่อนๆอีก30,000 ครอบครัวที่จะได้พื้นที่เช่าก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน59 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า646ไร่เพื่อรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้แนวทางจัดการพื้นที่แบบแปลงรวมตามนโยบายแก้ปัญหาที่ดินทำกินของรัฐบาลหรือรถไฟขบวนที่5ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนับเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญด้านการบริหารจัดการที่ดินเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะหอยนางรมจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์พื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุลและสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคตขณะเดียวกันได้มอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดิน212แปลงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนจำนวน212แปลงณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมกล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับประชาชนที่ยังรอรับบริการซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดและพยายามเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
6: กรมที่ดินนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการจากพวกเราอยู่นะครับวันปีนึงเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มอบโฉนดเนี่ยประมาณเกือบ 80,000 นะครับเกือบ 80,000 โฉนดหรือ 80,000 แปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ยังรอคอยอยู่นะครับแต่ว่าการบริหารของกรมที่ดินนะครับเราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดโฉนดที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามการฟื้นฟูลำน้ำดอกไม้แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำดอกไม้พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 150,000 ตัวเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมการติดตามพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญทั้งลำน้ำดอกไม้อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอกและหนองเลิงไก่โอกซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยครอบคลุมพื้นที่5ตำบลแต่ปัจจุบันประสบปัญหาวัชพืชปกคลุมลำน้ำจำนวนมากส่งผลให้การระบายน้ำติดขัดเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำใช้ในหน้าแล้งเบื้องต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าได้เสนอกรมชลประทานของงบประมาณกว่า19ล้านบาทเพื่อดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำน้ำดอกไม้โดยหากโครงการได้รับอนุมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรกว่า 15,000 ไร่และช่วยประชาชนราว 1,800 ครัวเรือน
7: เวลาน้ำแล้งก็แล้งมีแต่ผักตกมีแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลยเหมือนที่เรามองเห็นแต่เวลาฝนมาทำไมน้ำท่วมตลอดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งการให้กรมชลประทานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลโดยเร่งด่วน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามติดตามการบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาต้นทุนการผลิตณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสำราญอำเภอยางตลาดพร้อมเดินหน้ายกระดับกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์สินค้า GI สร้างรายได้สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเกษตรกรที่มาร่วมงานได้สะท้อนปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์น้ำพันกุ้งและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันแนวทางช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้กรมประมงยังเดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในอนาคตตำรวจสืบสวนเส้นทางอาวุธปืนชายชาวจีนสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเชื่อมโยงอดีตตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเร่งสอบสวนถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิด C4 จำนวนมากภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแต่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนจำนวนหนึ่งมีทะเบียนของตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองมาแล้วถึง4ครั้งก่อนถูกขายต่อให้ผู้ต้องหาในราคา 100,000 บาทโดยอาวุธปืนดังกล่าวเดิมเป็นของข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลสายไหมก่อนถูกนำไปจำนำให้เพื่อนสมัยปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2เมื่อปี2554จากนั้นมีการขายต่อไปยังตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและขายต่อไปยังตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการท้ายที่สุดตกไปอยู่กับอดีตรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางซึ่งเคยถูกให้ออกจากราชการและต้องโทษจำคุกในคดีรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าต่อมาพบว่านางสาวแพรวอดีตภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งเคยคบหากับอดีตตำรวจเจ้าของปืนคนสุดท้ายเป็นผู้ประสานการซื้อขายโดยตกลงซื้อขายกันในราคา 100,000 บาท ขณะเดียวกันตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบในทางการเงินโทรศัพท์มือถือและความเชื่อมโยงอื่นๆหลังพบคลิปในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาขณะฝึกยิงปืนในพื้นที่หน่วยรบพิเศษของกัมพูชาโดยตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่อ้างว่าซื้ออาวุธมาเพื่อสะสมและเตรียมใช้ทำร้ายตัวเองนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า13ล้านบาท
9: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมแล้วกว่า13ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายภูนพงษ์นัยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ2ครั้งเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงกว่า60ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้ป่วยใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่หากใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถต่ออายุใบส่งตัวได้เองโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบส่งตัวใหม่
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งยกระดับบริการสู่สาธารณสุขดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แทนใบส่งตัวแบบกระดาษเพื่อลดภาระของประชาชนผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระบบแล้วและมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถทำการต่ออายุใบส่งตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอให้แพทย์เขียนใบส่งตัวใหม่ทดแทนใบส่งตัวที่หมดอายุส่วนคนไข้ที่ไม่มี LINE หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในระบบและทำการส่งตัวผู้ป่วยได้ตามปกติแต่หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถเก็บใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Health ID ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนระบบ MOPH Refer เป็นระบบส่งตัวแบบดิจิทัลที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยเทียบเท่าธุรกรรมธนาคาร ดยบริการใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือพัฒนาระบบเองซึ่งช่วยให้เชื่อมโยงระบบการส่งต่อทั่วประเทศได้แบบไร้รอยต่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบรีเฟอร์รูปแบบเดิมที่แต่ละโรงพยาบาลเคยใช้รวมถึงระบบ HIS ของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้การลงข้อมูลครั้งเดียวสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟสในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนแล้วในวันนี้พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศด้านกระทรวงสาธารณสุขสเปนเริ่มกระบวนการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขสเปนจะขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าวเพื่อตรวจสุขภาพผู้ที่ยังไม่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างละเอียดก่อนจะนำตัวขึ้นฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กและขึ้นรถบัสโดยสารไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินที่เตรียมเอาไว้สำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของลูกเรือและผู้โดยสารแต่ละคนทั้งนี้องการอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาจะระบาดเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคแห่งยุโรปเตือนว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานในวันนี้โดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพอิหร่านที่เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะเผชิญกับการจะเผชิญกับปัญหาแน่นอนเมื่อเรือของประเทศเหล่านี้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งนี้สหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดหลายประเทศกำลังหารือถึงความพยายามร่วมกันในการป้องกันเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจาก ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:53 น.
16: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
19: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนัง

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสขันทหาระปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแคว้นพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้จันทชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นเจ้าชายจันทกุมารทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญขันติบารมีแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานจากความไม่เป็นธรรมอย่างไรก็จะอดทนกล้ำกลืนไม่คิดทำร้ายผู้ที่ทำร้ายตนจันทกุมารชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเนื่องจากพวกภิกษุสนทนากันเกี่ยวกับพระเทวทัตว่าพระเจ้าอัจฉาตศัตรูเป็นเด็กหนุ่มจึงมีพระทัยเบาหลงเชื่อพระเทวทัตทรงทำปิตุฆาตโดยการปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชนกด้วยการให้อดพระกรยาหารแล้วใช้มีดกรีดพระบาททั้งสองข้างเพื่อไม่ให้พระชนกเสด็จพระดำเนินด้วยการจงกรมจนกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมาแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธครั้นครองราชแล้วถูกพระเทวทัตยุยงให้ส่งพลธนูไปปรงพระชนพระบรมศาสดาพระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสถามพระเทวทัตว่าในเรื่องนี้พระองค์ควรจะต้องทำอย่างไรพระเทวทัตขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูระดมพลธนูมาเป็นจำนวนมากจากนั้นคัดเอาเฉพาะที่ฝีมือดีๆแล้วส่งมาให้ตนพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรับดำเนินการตามนั้นจึงให้เรียกระดมพลธนูเฉพาะพวกที่ยิงแม่นจำนวน500คนคัดเลือกจากพลธนูเหล่านั้นให้ได้พลแม่นธนูจำนวน31คนแล้วรับสั่งว่าพวกเจ้าจงทำตามคำสั่งของพระเถระทรงส่งพลธนูไปรับคำสั่งจากพระเทวทัตพระเทวทัตเรียกเฉพาะหัวหน้าพล

ธนูมาวางแผนแล้วสั่งการว่าท่านหัวหน้าขณะนี้พระสมณะโคดมประทับอยู่บนภูเขาคิจกูฏพระองค์จะเสด็จจงกรมในที่พักกลางวันอยู่ตรงโน้นส่วนท่านต้องไปซุ่มอยู่อีกด้านหนึ่งยิงพระสมณะโคดมให้ตายด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วค่อยหลบหนีออกมาอีกด้านครั้นวางแผนร่วมกันเสร็จแล้วจึงส่งหัวหน้าพลธนูไปจากนั้นได้ซ้อนแผนจัดวางกำลังพลธนูอีกชุดหนึ่งไว้ที่หนทางนั้นสองคนเพื่อฆ่าตัดตอนสั่งว่าจะมีชายคนหนึ่งเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงปิดชีพชายคนนั้นเสียแล้วกลับมาตามทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้สี่คนสั่งว่าจะมีชายสองคนเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าชายสองคนนั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้แปดคนสั่งว่าจะมีชายสี่คนเดินมาตามทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าคนทั้งสี่เสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางกำลังคนไว้16คนเช่นกันสั่งว่าจะมีชาย8คนเดินมาตามทางที่พวกท่านซุ่มอยู่จนฆ่าคนทั้ง8นั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นการที่พระเทวทัตทำอย่างนั้นเพราะต้องการฆ่าปิดปากคนทั้งหมดเพื่อปกปิดกรรมชั่วของตนขณะนั้นหัวหน้าพลธนูจัดเตรียมอาวุธครบมือขัดดาบทางด้านซ้ายแล้วผูกแล่งธนูไว้ข้างหลังจับคันธนูใหญ่ที่ทำจากเขาแกะตรงขึ้นเขาคิจกูฏไปหลบซ่อนอยู่ตามจุดที่วางแผนเอาไว้เห็นพระบรมศาสดาเสด็จจงกรมอยู่จึงยกคันธนูขึ้นแล้วพาดลูกศรดึงสายมาหมายใจว่าจะยิงพระตถาคตแต่ไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ด้วยพระศาสดาทรงให้ขึ้นสายธนูได้เท่านั้นแต่ให้ยิงลูกศรออกไปไม่ได้หัวหน้าพลธนูนั้นเมื่อไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ทั้งลดคันธนูลงก็ไม่ได้จำต้องยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นจึงลำบากกายอย่างยิ่งเหมือนกระดูกสีข้างทั้งสองจะหักมีน้ำลายไหลยืดออกจากปากทั่วทั้งร่างกายเกิดอาการเกร็งแข็งกระด้างเหมือนเครื่องยนต์ติดขัดจึงกลัวตายยืนอยู่ลำดับนั้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นหัวหน้าพลธนูเหนื่อยล้าแล้วจึงเปล่งพระวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะตรัสปลอบหัวหน้าพลธนูให้เบาใจว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยจงเข้ามาที่นี้เถิดในขณะนั้นอาการแข็งเกร็งของหัวหน้าพลธนูได้คลายออกจึงทิ้งอาวุธเข้าไปหมอบลงเอาหัวซบแทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ตกถึงข้าพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์ช่างโง่เขลานักเป็นคนหลงเป็นคนบาปข้าพระพุทธเจ้ามิได้รู้จักคุณของพระองค์จึงได้มาปรงพระชนชีพของพระองค์ตามที่พระเทวทัตเสี่ยมสอนขอพระองค์โปรดยกโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดแล้วหัวหน้าพลธนูจึงนั่งลงณที่อันสมควรพระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดหัวหน้าพลธนูให้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วตรัสสอนว่าเธอจงอย่ากลับไปตามทางที่พระเทวทัตวางแผนให้แต่จงไปเสียทางอื่นแล้วส่งหัวหน้าพลธนูนั้นไปเมื่อพระบรมศาสดาส่งหัวหน้าพลธนูไปแล้วพระองค์ได้เสด็จจากที่จงกรมไปประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งเมื่อพลธนูอีกสองคนไม่เห็นหัวหน้าพลธนูกลับมาที่จุดนัดพบตามแผนทั้งเวลาก็ผ่านไปนานจนผิดปกติคิดว่าทำไมชักช้านักจึงออกเดินสวนทางไปครั้นเห็นพระทศพลก็เข้าไปถวายอภิวาทนั่งลงด้านหนึ่งพระบรมศาสดาจึงแสดงธรรมโปรดพลธนูทั้งสองคนนั้นให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นกันตรัสสอนว่าเธอทั้งสองอย่าเดินไปทางที่พระเทวทัตสั่งไว้ให้หลบออกไปทางอื่นแล้วส่งเขากลับไปเมื่อพลธนูที่เหลือนอกนี้มานั่งเฝ้าในทำนองเดียวกันก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พวกเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงส่งกลับไปโดยทางอื่นเช่นเดียวกันหัวหน้าพลธนูที่กลับมาถึงก่อนได้เข้าไปหาพระเทวทัตแล้วรายงานว่าตนไม่สามารถปรงพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่แม้พลธนูที่เหลือก็กลับมาพบพระเทวทัตในทำนองเดียวกันพลแม่นธนูเหล่านั้นคิดกันว่าพวกตนอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอดชีวิตมาได้จึงชวนกันออกบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทุกรูปความเป็นไปของพระเทวทัต

ทั้งหมดนี้ได้ปรากฏในหมู่ภิกษุสงฆ์เปิดตำนานชีวิตพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายกรุงเทวทหะออกบวชพร้อมกับพระพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภักขุพระกิมพีละซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายสักยวงศ์กรุงกบิลพัสดุ์แม้พระอุบาลีพนักงานภูสามาลาในราชสำนักเมื่อพระเทวทัตบวชแล้วเห็นลาภสักการะเกิดขึ้นในพระศาสนามากจึงหลงติดในลาภคิดการใหญ่ปรารถนาจะปกครองสงฆ์เสียเองเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองชาวกรุงโกสัมพีต่างถือจีวรเภสัชน้ำปานะและดอกไม้เครื่องสักการะบูชาไปวิหารต่างถามถึงพระพุทธเจ้าและพระเถระสำคัญมีพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าเราก็เป็นกษัตริย์บวชพร้อมกับเจ้าสักยะเหมือนกันแต่ไม่มีใครถามถึงเราควรทำให้ใครเลื่อมใสจะได้มีลาภสักการะอย่างองค์อื่นบ้างพระเทวทัตนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่พระองค์ก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้แม้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็เช่นกันส่วนอชาตศัตรูกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นเด็กหนุ่มยังไม่รู้คุณและโทษอะไรหากทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ลาภสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นตามมาพระเทวทัตจึงออกจากกรุงโกสัมพีไปยังกรุงราชคฤห์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษ4ตัวพันที่มือและเท้าทั้ง4ตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งแผ่พังพานเป็นเสิร์ตบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติศัตรูกุมารครั้นเห็นพระราชกุมารตกใจกลัวก็ทูลว่าอย่ากลัวเลยอาตมาคือพระเทวทัตครั้นนั้นก็กลับกลายเป็นพระภิกษุทรงไตรจีวรผู้สำรวมหน้าเลื่อมใสเช่นเดิมยืนอยู่ตรงพระพักทำให้พระราชกุมารทรงเลื่อมใสด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่อมาพระราชกุมารก็ได้ไปพบพระเทวทัตทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นพร้อมด้วยรถบรรทุกภัตตาหารเป็นจำนวนมากทำให้พระเทวทัตมีลาภสักการะเป็นอันมากพวกพระภิกษุซึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์เพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเหตุการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบพระบรมศาสดาตรัสเตือนพวกภิกษุว่าพวกเธอจงอย่าพอใจลาภสักการะเลยอาชาติศัตรูกุมารจะบำรุงเทวทัตไปได้กี่วันลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเท่านั้นแล้วตรัสย้ำว่าผลกล้วยเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่เกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นอ้อฉันใดลาภสักการะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าอัสดรย่อมฆ่าแม่ของตนเองฉันนั้นพระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ครั้นอยู่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงโกสัมพีมาประทับที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเทวทัตมีลาภสักการะมากเกิดหลงในลาภจึงอยากเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์เพราะจิตคิดไม่ดีจึงทำให้ฤทธิ์เสื่อมขณะพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเวฬุวันวิหารพระเทวทัตได้เข้าไปกราบทูลขอปกครองสงฆ์ด้วยตนเองแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสห้ามถึง3 ครั้งแต่พระเทวทัตก็ยังกราบทูลเช่นนั้นในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเทวทัตแม้แต่พระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะพระองค์ก็ยังไม่มอบให้ปกครองสงฆ์แล้วเช่นไหนพระองค์จะมอบให้พระเทวทัตปกครองสงฆ์แล้วทรงตำหนิพระเทวทัตว่าใช้สอยปัจจัยที่เขาถวายเหมือนคนคอยกลืนกินน้ำลายที่เขาถมทิ้งพระเทวทัตน้อยใจว่าพระบรมศาสดาประจานตนท่ามกลางสงฆ์แต่กลับทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะขึ้นข่มตนจึงโกรธและผูกอาฆาตพระบรมศาสดานับแต่นั้นมาพระบรมศาสดารับสั่งให้สงฆ์ทำประกาศนียกรรมคือกรรมอันสงฆ์ควรประกาศให้ประชาชนทราบถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าทำไม่ถูกต้องพระเทวทัตน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราถูกพระสมณะโคดมกำจัดเสียแล้วบัดนี้เราจะทำให้พระองค์พินาศต่อมาเมื่อพระเทวทัตไม่สามารถครอบงำสงฆ์ได้จึงวางแผนด้านอาณาจักรยุยงเจ้าชายอชาติศัตรูให้ปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงเป็นพระชนกแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ส่วนพระเทวทัตได้พยายามปรงพระ

นพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะปกครองสงฆ์เองพระเทวทัตได้ส่งพลธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าเมื่อไม่สำเร็จจึงขึ้นภูเขาคิชกูฏด้วยตัวเองกลิ้งก้อนศิลาใหญ่ลงมาด้วยหมายใจว่าจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าขณะที่ก้อนศิลากลิ้งลงมาได้กระทบยอดบรรพตสองยอดซึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบังสะเก็ดศิลากระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าทำให้ห่อพระโลหิตหมู่ภิกษุใช้แคร่หามนำพระพุทธองค์ไปแวะพักณมัทธกุฏิอุทยานเชิงเขาคิชกูฏแล้วนำพระองค์ไปยังชีวกัมพวันหมอชีวกโกมารพัฒได้ถวายการรักษาจนอาการดีขึ้นจากนั้นพระเทวทัตได้ปล่อยช้างหลวงชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันไปปรงพระชนพระพุทธเจ้าพระอานนท์เถระยอมสละชีวิตออกขวางหน้าพระพุทธองค์ทรงห้ามพระอานนท์และแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาราคิรีเมื่อช้างหลวงได้สัมผัสเมตตาจิตของพระองค์ก็หายเมาลดง่วงลงเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์หมอบลงตรงเบื้องพระพักพระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาราคิรีตรัสว่านาราคิรีเจ้าอย่าเข้าหาเราด้วยจิตคิดจะฆ่าเช่นนี้เพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าย่อมไปสู่ทุกขติเจ้าจงอย่าประมาทเมื่อสิ้นชีพจะไปสู่สุขติได้ช้างนาราคิรีเอางวงสูดละอองธุลีพระบาทของพระพุทธองค์แล้วพ่นลงบนกระพองของตนย่อตัวถอยออกไปจนสุดสายตาที่แลเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงหันหลังกลับไปสู่โรงช้างประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นฝีมือพระเทวทัตแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังคบภิกษุเช่นนี้อยู่อีกพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสดับเสียงเล่าลือวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนจึงรับสั่งให้ถอนสำรับอาหารที่เคยอุปถากพระเทวทัตคืนมาแล้วมิได้เสด็จไปอุปถากพระเทวทัตอีกเลยประชาชนต่างหมดศรัทธาไม่มีใครต้อนรับพระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะจึงวางแผนการใหม่เป็นเหตุแห่งสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกจากกันพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอข้อวัดปฏิบัติอย่างอุกฤษเพื่อให้พระบรมศาสดาบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดข้อวัดปฏิบัตินั้นมี5ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต 2. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิต 3.ภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิต 4. ภิกษุทั้งหลายพึงใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิต 5. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดตลอดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระเทวทัตพร้อมให้เหตุผลว่าทรงอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์3ประการคือ 1. ไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 2. ไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อนตน3. ไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อนตนสำหรับการอยู่ป่าตลอดชีวิตการเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตการใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตทรงอนุญาตให้ถือข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ตามปฏิปทาของตนเองเป็นที่ตั้งภิกษุรูปใดต้องการถือปฏิปทาการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหรือถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดก็ให้ปฏิบัติตามนั้นใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องปฏิบัติสำหรับประการสุดท้ายทรงอนุญาตให้พระภิกษุอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะได้เพียง8เดือนนอกฤดูฝนเท่านั้นเนื่องจากการอยู่ป่าในฤดูฝนจะทำให้ภิกษุสงฆ์เกิดความลำบากที่จริงพระเทวทัตก็รู้ว่าถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทรงอนุญาตซึ่งจะได้เป็นช่องในการยกตนข่มท่านเมื่อพระเทวทัตได้ยินว่าพระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตจึงเกิดความดีใจที่สมกับความปรารถนาของตนที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าตนเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปพร้อมพระภิกษุสาวกของตนรุ่งขึ้นอีกวันพระเทวทัตพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกเข้าไปกรุงราชคฤห์ประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อวัดที่เคร่งครัดที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่คือไม่ฉันปลาและเนื้อแต่จะฉันอาหารประเภทผักตลอดชีวิตอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างพระป่าตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตและต้องฉันในบาตรเท่านั้นตลอดชีวิตอาหารที่ถวายด้วยภาชนะอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ใส่ลงไปในบาตรไม่ฉัน

ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตจะไม่ใช้สอยผ้าที่ชาวบ้านถวายและอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตคำประกาศนั้นทำให้ประชาชนที่เบาปัญญาเข้าใจว่าพระเทวทัตเคร่งครัดส่วนพระพุทธเจ้ามักมากคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและทำให้พระภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยพากันหลงเชื่อยอมตนเข้าเป็นพรรคพวกจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบให้พระเทวทัตมาเฝ้ารับสั่งถามเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทวทัตรับว่าจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวทัตเธออย่าพอใจการทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเลยเพราะการทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษหนักผู้ใดทำให้สงฆ์แตกแยกย่อมพบแต่ความทุกข์และหมกไหม้ในนรกชั่วกับชั่วกันพระเทวทัตไม่ได้ใส่ใจโอวาทของพระพุทธองค์ผลุนผันไปจากที่นั้นเช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนท์ขณะกำลังบินทบาทได้บอกความประสงค์ของตนว่าอานนท์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแยกทำอุโบสถสังฆกรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตได้นำความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่คนชั่วทำความดีได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่คนดีทำความชั่วได้ยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตประกาศให้พระภิกษุเลือกเอาว่าข้อวัดปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากเลือกเอาพระภิกษุผู้บวชใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปยังไม่รู้พระธรรมวินัยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยจึงเลือกข้อวัดปฏิบัติตามพระเทวทัตครั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วได้นำพระภิกษุผู้บวชใหม่500รูปหลีกไปทางตำบลขยาศีสะพระบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความการุณในพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นอยู่จงรีบไปนำพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งกำลังจะถึงความย่อยยับกลับมาพระอัครสาวกทั้งสองจึงเดินทางตามไปที่ตำบลขยาศีสะพระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกทั้งสองตามมาเข้าใจว่าพระอัครสาวกตามมาเพราะชอบใจหลักธรรมของตนจึงนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายเรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิดเราเมื่อยหลังจักนอนพักสักครู่หนึ่งเพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยจึงขาดสติสัมปชัญญะพลอยหลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งด้วยธรรมมีคาถาและการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนส่วนพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวสอนทั้งด้วยธรรมมีคาถาและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุกอำนาจแห่งความปรารถนาลามกด้วยความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตรอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งสุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดก็กลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่น

0: จรองคุลีมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวจึงเข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ตรัสว่าเทวทัตจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์อีกเลยในชาตินี้แม้เหล่าพระภิกษุจะได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะว่าอีกประมาณ1โยชน์พระเทวทัตก็มาถึงแล้วอีกประมาณคาวุธ1แล้วขณะนี้ใกล้จะมาถึงสระโบกขรณีแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวันวางเตียงลงริมฝั่งสระโบกขรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะล้างหน้าพอวางเท้าลงบนพื้นดินเท่านั้นเท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวอกจนถึงคอในขณะที่คางจรดถึงพื้นดินพระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากชดใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัตถิสระโปรดติดตามพระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการสาธารณสุขพื้นที่ชายแดนรองรับประชากรไม่มีสัญชาติไทยกว่า 500,000 คนควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทยรัฐบาลเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศพัชรินทร์ชีพชาญเดชชนะหลิวอยู่หั่นในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF Women World Tennis Tour คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช 2569 ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.ขณะที่บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: คณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกรวมถึงมีจุดบริการอาหารและน้ำดื่มตลอดทั้งวันนางจีรวรรณอนินบนจากจังหวัดชุมพรหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้เปิดเผยว่านับเป็นครั้งที่3แล้วที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิโครงการในพระราชดำริอย่างมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ห่างไกลซึ่งตนเองในฐานะประชาชนตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน
3: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีภารกิจมากต่อพงศ์ชนชาวไทยรักพระองค์ท่านมากแต่ก็จะดูจากทีวีที่ท่านไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องติดตามดูการที่ท่านทำทางศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็เปิดร้านโครงการหลวงเราก็เป็นลูกค้าตรงนั้นติดตามผลงานของท่านก็ดูท่านตลอดก็มีหลายอย่างที่ว่าเราชอบแล้วก็จะว่าเวียนจะไปเจอที่ไหนก็จะเข้าไปเราก็ทำตามความสามารถของเราที่เราตรงไหนได้
2: ขณะที่นายชาวนาทีทรจากจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่25แล้วที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพราะส่วนตัวมีความประทับใจอย่างยิ่งต่อโครงการด้านการทอผ้าและงานหัตถกรรมในพระราชดำริที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ
4: เรามานี่ก็มาไหว้ท่านก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะที่เราได้ใกล้บารมีท่านผ้าไหมท่านให้ไปที่ทำที่บ้านนะไปทำผ้าไหมทำอะไรย้อมผ้าจากไม่มีเงินใช้เขามีเงินใช้กันหมดเริ่มมีอาชีพอะไรนี่คนผู้สูงอายุนะบางคนก็สารตะกร้าเป็นตะกร้าหิ้วอะไรจากที่เราไม่เคยได้ก็ได
2: ้ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันโดยสามารถเข้ารับการคัดกรองได้ที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ซึ่งจุดคัดกรองจะเปิดทำการในเวลา 7:30 นาทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า20 ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิ

0: ยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อรายงานความก้าวหน้าและขอรับคำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100ปีในปี2570และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กระทรวงสาธารณสุขสถานพยาบาลและบุคลากรตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้จึงนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อนำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยขณะนี้ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณวงเงินกว่า20ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารฟื้นฟูสภาพบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน7ไร่34ตารางวามูลค่า45ล้านบาทเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่มีความทันสมัยอาทิการปรับปรุงระบบบริการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลการเปลี่ยนป้ายชื่อโรงพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษการกำหนดตราสัญลักษณ์สีประจำโรงพยาบาลการปรับโฉมอาคารทางเดินเชื่อมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลเป็นต้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเพื่อวางยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขรองรับประชากรแฝงกว่า 500,000 คนเน้นดูแลป้องกันควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทย
1: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและการจัดบริการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากโดยกล่าวว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาที่มีบริบทพื้นที่ซับซ้อนแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆมีอำเภอที่ติดกับพื้นที่ชายแดน5อำเภอมีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศมากกว่า30ช่องทางและบางพื้นที่ไม่มีแนวพรมแดนที่ชัดเจนส่งผลให้สถานบริการสาธารณสุขต้องดูแลทั้งประชากรไทยและประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนทั้งกลุ่มแรงงานที่มีประกันสุขภาพบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและสิทธิ์คนไทยรอพิสูจน์สัญชาติรวมถึงยังมีพื้นที่พักพิงชั่วคราวถึง3แห่งมีผู้ลี้ภัยการสู้รบเกือบแสนคนซึ่งเป็นภาระของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและยังเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนเช่นมาลาเรียวัณโรคอหิวาตกโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ดำเนินยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรืออสต.และพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวหรือพสต.สร้างความร่วมมือหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาในชนกลุ่มน้อยเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคร่วมกันพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรอิสระและหน่วยงานสาธารณสุขไทยเมียนมาเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพและเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตากขึ้นที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนและยังเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาและจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านหลัก

0: สูตรต่างๆรวม7หลักสูตรตั้งแต่ปี2567ถึง2569มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 1,193 คนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศเพื่อกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสนอความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มโดยผลการเรียนของนักเรียนทุนพิสูจน์ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ไม่อาจขวางกั้นความสามารถได้เนื่องจากเกือบทั้งหมดมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50และร้อยละ60มีเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.76 ขึ้นไปพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาแพร่นาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน
3: างสาววราพรกลิ่นเกิดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบเนื่องจากความมั่นคงทางการเงินส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรและครอบครัวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังจึงได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการบริหารจัดการความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างในทางการเงินแก้ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนชำระหนี้และหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นส่งเสริมการออมเงินอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณตลอดจนพัฒนาทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยอยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
1: ปิดฉากการจัดงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนสนใจรับบริการการเงินการลงทุนและโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ
4: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ที่อาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินการลงทุนและสอบถามโปรโมชั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากโดยหนึ่งในโปรโมชั่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเข้าคิวสอบถามรายละเอียดและเปิดบัญชีขณะที่หลายคนเลือกเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านและโปรแกรมรวมหนี้หลังแต่ละธนาคารนำข้อเสนอพิเศษมาจัดเต็มเฉพาะภายในงานทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% นาน2ปีรวมถึงซับ NPA ลดสูงสุด 50% พร้อมดอกเบี้ย 0% นาน2ปีขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่จำนวนมากทั้งหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับ

0: งาคือจ้าวจิ้งใหม่ออกข้อจ้ากือเตียวคอลุโฆษณาติผาคือแกวิลโกจ้าดาลาเพวิโยอโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอลุเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อตอเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผาคือแกวิลโกจ้าดากือโทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซ่ยี่สี่ขอศูนย์ขอฮีไม่ให้เลยกะศูนย์ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติภากือลาเพดิโย
1: ชีวิตคือมันคือยาแก้เชื้อเบียออกข้าวชิบะและหุ่นข้าวตะเกียบออกทีจังหวะที่นี้เอเอ็มนบะเต็งที่โอ้ห่าสิจิตเกิดเฮเล่นเล่นหลอกพ่อเอายาไปชิคกี้พายไปแล้วไปชิมอย่างนี้เล่นถือไปเอายาที่มาดิคุยขอแล้วเพื่อมาดิคุยกันเล่นเล่นแล้วหูคอก็ชิคกี้พาย

อบดัจจวิโยยานิมลอกเตปอทอกาดัจจวิออญอยาชะคลงะฮุเตปอกอกะมิลาแลจะปาวปอลุเชตาวิงะฮุออวิออญิราหุยะเตผะเกลไรกะอบดัจจอคลงะฮุเตปอกอกะมิลาแลกะพุกะมอดะกิเชวิถะปะตออรอเปเลเตกะลีลีถะตะอุยอยาวิออคลงละเสจะแลไรกะอบดัจจอคลงหะยูลาวิโยเมฮาวิออวิออญิราหุยะคะพอเชปอลุเชตาวิคะคิเผ็ดเชลีนาတေကလေးလေးထောက်ကကြမဲ့ဒေါ်မဲ့ဇုမဲ့ကမဲ့ဟာလေဒေါ်စာချဲော်လေးနာခြေတဲ့ချက်ကအကြောရပြပါကိချေဗျော်ရဖဲ့ဝိထပါတော့ငါခုတေကလေးလေးကချဲစာကြောစာပုတ္တောအပေါ်အရှိယောသူယောယကထခတဲ့ညာစာဒကိစိမဲ့လေယညိဗျော်ရလေခြေတဲ့ဆော့ခလို့စညိတေပေါကောကမီလာပယ်ယညိလေငါဟာပါမီဟာပါခလို့ယညောတိချညိမောင်းဖဲ့ဝိယောလေချခညိဟိညိချခခမခဟာဗီအဗီအညီလာဟူယတေဖာအိုတင်းညီလေးလေးမလောက်ကောဗီအိုယာတေချတဲ့နာလီတာလဲဆာဂုမလောက်ကောတေချနာလီထခခိုင်တင်းညီလေးလေးငါဟူလာဟူခောရိုက်ကာအဘဒါဂျောခလောတောက်ကေချေဗီယောဗီဒီယိုရေဒီယိုဖော်အေအမ်တဟီအိုဟာစတိခကီရိုဟာစတေလိုက်ဖော်ပတလဲညီဖတဲ့ဖော်လဲ Facebook Fanpage စဝထောเชียงใหม่ AM 1476ဖော်ကလိုက်စတိတော့ကိချေဗီယောအဝိယောညီလာဟုယာချိုပေါပလိုချေတာဝေတေကေလာဟုခောဖော်နာလဲနဲဟုလာဟုချောချေတာအောကပိဒါကိဖဲ့ဗီယောและยังยิ้มหลอกก็วิ่งย่อขลุ่นทอกายูเวลาตาวิ่งอบูจอวิ่งรอซาตาติผ่าไล่รอยูเวลาตาวิ่งวิ่งเนี่ยและหุยติผ่าทอกาออกคือเปิดตาแล้วออเลมือทักขะไก่แต่เกะเชียเลยเนี่ยหุลาหูชอเจอท่าออกาปิดักไอเพวิ่งหากเวลาหุยติผ่าโอ้ติสเลเล่สุนิวิ่งย่าแลตอนนอเชียวเลยนะงาติสเลเลกางาคือราหุยาถาออกาปิดักให้เชเวติสเลเลงาคือไทมิงก็ขอโลแลเยกาวิออญีก็แลแต่วิแม่สุญีตินีแลเยกงาคือเตกาเลเลกาเยกาถาอายิคะเดเตปื้อตัวโปเลยกาถาอายิตาตัวอปนาเลยกาวิอญีแต่ก็เลเตสเลเลกางาคือราหุยาถานอลาเชวิโยเยกงาคือยกาคโลคะกิเพเชเลเลไลเยกากวิโอกาจากาโดแผ่ซาปอซาพุชเตผาเยมาปุจิยาคากาญิมาคโลฮาเลโดซาโกเลวิโอจิจามากาโอจิแมอะทุมากาคาเลกโกโกเลไลกาเลออพอชอฮาออพอเลชอฮามามานาเลออพอเลออพอยามีฮามะเวจิเลแมกอมีมาชอฮามะวิจิเลเยเอเยลูไลเยจอวิโกเลเลอาพุชโมจิคามาจกาจามาเมดอมาเมซมาเมลีจะเคกะพูกะคาเชวิโยเฉลเลพุชเจติงะฮือชอยาทะลีฮาเลดอซาวิโอเจติพาปิลามากาโควิชอเชเวลาวิโยเอโกลิงะฮือคาเดดอนี้ลีไลกะโควิฮาฮาโกโกทาโกลีติเกกะจาลาวิจิเลยติแกผูกกะจาเลยเยกาตาลาวิเจยันยิกาจากาดวาลาเลยเลยติแกตุเวกอาคาเวทาลีติแกอาคาลาวิชอทาบาเลยเลยโอ้ติกาตุธรรมะกับตุวิชอกเกลีติเกฮาเลเปียวเปียวเชเกโอก็เลยลีไลกาลีอจิชิติผากับพุชเชวิโยเยกาโคโลเยกาพระดายเวมาโกลีเยเอเยลูจอวิชิติผาแลเมาวิแลลีงาคือชอยานิมาทะลาวิโยนิมาขอตากาเวมาโกลีนิมายุติกาปุวิชออาชิโยตัวกาวิชอแลลีดาจาชูจาวิกาเสพพะเปวิโยชวามากากายปิเลอาชิโยวินิมากาปิไลกาอาชิโยวินิมามากาวิทั

ปะต่อเลียวเลยมือหลอกโอ้ลูวิสิวิโอเจติผาถักกับพวกไอวิโยยากาคนรู้แล้วเรียฮัชโชฮาปะตีวิโอมีมาโชฮามาโอพอยามีฮามาจะเคเตียละก็แหละเรียเก้าวิโอคนรู้แล้วอภิทุกราลาวิคีไอวิแม่เรียเชมาเก้าวินะยูเวชเวเรียชูโกดักไข่ดักวิคอยนามาปืนเรียเขาก็ยาดักดีดักวิเรียเชมาเก้าแม่เรียเขาก็งาคือคาเดดอนี้เรียอามาตีเจอกะมาเตหิตาดอนี่ก็เวเล่เตปขอเนาะดอนี่เวลาก็ดอมีกะกะมามีเจเลงาฮืออยากาคอโลจอดะหอดะเปวิยากาแลกะจากะดอเชซาจอซาวิอบุกะคาเบกะลาวิจิแมเลเรโกงาฮือเตยากาเลเลกะยากาคอโลเลมากะผะดะกิจูอปูญิมาตาวิอคอโลอาชิยอตูทะลิคะเดยุติกะเลเลือเลยกะยากาตาปูวิทัปตอหาดะแปดะวิยุคาวิโอจะได้ผักกะยากาตาวิโอคโลมาช่วยกะจบวิแม่เรียกกูเตยากาลิลิกะจอดะหอดะปีเรียกอพอมีมาเรียกหาดะวิยากาเอเพปิแม่

habileng nga hu cho ya vi o ga phe vi yo ali ye ka kho ha da cho da vi o che dei pha cho pu vi ye ka phe vi lo ko li ha le pyo vi do sa vi li mu no ma khu lo ga che ta vi kha shi yo ji me ya kha li ye ka kho ma cho ma ho da pu le kha tha ka ya da di da vi ti cho vi lo ko le li mu na hu o khu lo ji ge ya le na pa กูคาเชวิคลีเผบิโยจิแมยันเยกาลิงะคือเตกาลิเลเนคือเยกามุนอมาโคโลเชจตาเวเยกาเพจตุลามาฮิเลมุนาหัวโคโลเชจตาเวเยกาเพจตุลาลิงะคือเตกาลิเลลึตุเวอะคอจอวิโยแมขอจ้าแลลิงะคือชอยาออโตโคโลแมชาชูชะเดพาแมจาเพโอลาชอยาอดคโลแม่สาชูแม่รู้ละก็แล้วไล่กันนั่นคอจอดอยู่แฮไล่กันดอวิลสาชูชอมาดะมาดะที่ดอวิลีโอเคที่ออกมาเฮเรียงอ่ะคือชอยาอดคโลชะกะขายมันก็วินะไทยคโลก็เรียอชูได้พาลูวิแม่อชูจะได้พาแลงาคือชอยาอดคโลจักคือตาวิอจะได้พากือโตลากาตัวอโปกาลาวิจิเรียกเขาสาชูมาจากกามาเพนะเรียงก็คือชอยาเขาลุเขาก็สาชูชะกาเรียออชูชะกาดาวิกาโจเลมาดาวิกาโจวิแม่เรียออชูได้พามเขาก็งาคือชอยากาจ้าโจวิเรียออบูโจจ้าวิออชูแลเรียโอเมก้าสามก็วิโอเมก้าก็วิชองเงาเขาลุจวิจิเงาฟึกหัวเขาลุจวิจิเรียลัดซือเขาลุวิงานนะเรียปาทูเตผามากกว่าปลาแซลมอนเตผาออกคอลูจอวิเจคาเตลังงาหลอกก้าขอจอวิเจเรียโอเมก้าก็วินะออกชุดเตยาแพวิแมลิเชงอ่ะคือชอยาเชซาจอซาพอลูจาวิออกจึแพวิเจยังก็เรียออกชูโอเมก้าจะได้ผาแลอามากาลาวิเลยก็เรียงอ่ะคือออกตัวคอลูมาดาวิออกชูคาร์โรสรอมาดาวิออกจึได้ผาย่อยตัวปูกาลาวิเจเบื้อก็เรียงอ่ะคือออกสเตผามากันนี้ดูเลมากันนิวตุกาลาวิเจเบื้องของอาหัวตุคโลมากาโลนาตุกากาลาวิเจนิมาสอาณาอสจักพอจาดาวิอาณามากาเพตุกากาลาวิเจเลยอชูโอเมก้าก็วิเชลมาเวงาคโลจอวิโลแมเลอาลัชเกเวงามาโกเลยลอก้าโนปุขเวงาติพาวคโลกาจอวิเลอชูโอเมก้าก็เวเบื้องเลกาเลจะเคเจติมาเฮโลเลอชูโอเมก้าจะได้ผาชอว่าผ่ามน้อยเกียวกาจอวิโลแม่นอกสจีนอกแค่สจีเลยว่าผ่ามนอน้อยเวเลยว่าจ้าอูเลยหัวเตี่ยวคลุกกาจอวิจีเลยออกชูโอเมก้าเซชนะเลย L A L A ก็วิจี A L A จี้อะไรคาราโคกาโยเซอเมลีเลยที่ก็จะได้ผ่าชอว์บุจอวิจีแมวเวียนเนื้อหัวเตี่ยวเลยออกชูกาลูเวเลงอ่ะคือชอยาตุคลุเฮ้ก็งาคือมาดาวิออชูเลยงาคือตุคลุลุลาวิทยาธาเลยใจยกไอจอเวไขมันทรานติผัดเผวิเจเลยจะได้ผ่าโลโก้มาวิคอนุเลยจิมิทีเลยจิมิทีคุกกี้เบเกอรี่สัตชุนามาง่าเลี้ยอปีหูเจ้าวิติปอกกับหูเจ้าวิออกคอร์สจอวิเจเลี้ยไขมันทรานก็วิจะได้ผ่ามาดะจิแม่ไขมันทรานจะได้ผ่าแล้วเลี้ยอชูน่าเลี้ยจะได้ผ่าแล้วงาคือชอยาอุหนอแน่พอจ้าดะวิออสจ้านิมาสอานามาเลอานาบาวะอานากับแพกไอปื้อวิเจและเลี้ยมาดะวิออชูไขมันทรานจะได้ผ่าจอมาวิทยาธาเลี้ยอุปีเลยก็ที่อือตาลาวิจิออชูปีเป้าตาลาวิจิเฮ้ก็แล้วชอชูแลกไอ้กึ่งๆแล้วเลยออชูมาดาวิไขมันทรานติผ่าจอมาวิให้แม่เลยเฮ้ก็อาชิยอกูปีกาชูอันนี้เลยเ

我出出的跑了过，在药给做呗，这面里挖沙个沙，里内的跑可路个做呗，这个体的跑可路，他可该做呗，这一个开门窗出的跑来哩，这沙做沙坡，我不嘛得了没，里做了个来扎哩，一个我去我都可路啊，嘛得为我出出的跑，哈多一个都我不那哩啊，得为我出呢哩啊，开门欧米伽出的跑。นะเลยมาช่วยจะนะงาสามาก็เรียกว่าผมนอนน้อยวิชาได้ผ่าเรียมาดับโยชุดได้ผ่าถ้ากากาติโยบาลาวิเจเรียอโลช่วยยาวตัวคนกับอชูกับลูเวียค่ะเรียช่วยยาวตัวคนลูลาวิจ้าตาดอตาวิอชุดได้ผ่าคนลูลาวินะปาลูลาวิดับโยชุกับจเลมาดับโยชุกับจวิโลดับโยชุลกุมาช่วยจ้าจวิยาค่ะมาดับโยชุลกุจายโยกิจวิจิเมลิชเชษาจะซัพพอร์ตจ้าดาวิโอเราติพายุเวลาแล้วไงหัววิโอเนี่ยแล้วหุยติพัชเกามาลาวิโยแม่และยันเพื่อท่าติพอทอกาลีชุดกระดาษจุเวียวเราติพัชจะให้ไม่เจดีโยกาพอนาเลโอโอกาปิลาเทวิตีกาลิลิทอกาจุเมกาแม่ฮาเลโดซาปิแม่ซอปอดาจาวิโอเนี่ยซอคอลุไงคือติพอติเกะโกโมดาอย่าเพื่อท่าติกาลิลิโอบูจ้าแม่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปัตตานีติดตามโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ปัตตานีติดตามโครงสร้างพื้นฐานเร่งปลดล็อกร่องน้ำทางต่างระดับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมสำคัญโดยนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าเร่งรัดการก่อสร้างทางแยกต่างระดับตอนยางและตะลุโบรวมถึงการขยายทางหลวงหมายเลข42เป็น4ช่องจราจรเพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และลดอุบัติเหตุคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2570ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางน้ำโดยเตรียมส่งมอบท่าเรือสินค้าชายฝั่งให้อบจ.ปัตตานีบริหารจัดการชั่วคราวเพื่อให้เกิดการใช้งานจริงพร้อมระบุโครงการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางทะเลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: พรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทวันพรุ่งนี้ย้ำไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยกร่างคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าขณะนี้คำร้องเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมรวบรวมรายชื่อจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในวันพรุ่งนี้โดยสาระสำคัญของคำร้องเน้นย้ำว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินกู้แผนที่2จำนวน200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานซึ่งเป็นแผนงานที่สามารถคาดการล่วงหน้าและบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติได้ทั้งนี้มองว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจมีเจตนาหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาและเปรียบเสมือนการตีเช็คกล่าวที่ไม่มีรายละเอียดชัดเจนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนำเรื่องกลับเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเหมาะสมต่อไป ชวิสาประทุมมารายงาน
1: แกนนำมวลชนคนเสื้อแดงปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับนายทักษิณชินวัตรที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษวันพรุ่งนี้
10: บรรยากาศหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเย็นวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักหลังมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากทยอยเดินทางมารวมตัวปักหลักค้างคืนเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้โดยนายณัฐวุฒิใสเกื้อแกนนำมวลชนระบุว่าได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและขออภัยหากส่งผลกระทบต่อการจราจรสำหรับในวันพรุ่งนี้นายทักษิณมีกำหนดออกจากเรือนจำในเวลาประมาณ7:55 น.ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางเอกสารและติดกำไร EM โดยจะมีการพบปะครอบครัวและทักทายมวลชนสั้นๆก่อนจะเดินทางไปยังสำนักงานคุมประพฤติและกลับเข้าบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่ใช้พักโทษต่อไปโดยจะไม่มีการปราศัยทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการวางรั้วเหล็กกั้นพื้นที่และจัดโซนสื่อมวลชนอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมวางกำลังเข้มงวดเพื่อรองรับคลื่นมวลชนและบุคคลสำคัญที่จะเดินทางมาสมทบเพิ่มมากขึ้นในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละเขมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนือเกอเนโยโยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนือสาวเนโอจ้อจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายอนเนือมาละเขอย่อจ้อนาลูเหนือเกอเนโยโยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยหานาลู
1: ว่าสีนักก็นักก็สอบพอสอบชอบนักก็ลาสับผือคนเอ๋มเอ๋ขออาดูอาตียาวเลยเชื่อหัวว่าสีนักก็นักอาสาสาวอาตียงนักก็งาลาและดูลาดูยาเปียเม่ขึ้นน่ะอาจีกับพี่เน่ลาสับพังอาและว่าสีนักก็พอเหนียวหม้อเน่หนุ่ยเจียเม่ย่อฮัตเอ๋ย่อจอนาลูอุมาพอเน่ว่าสีเชียวมังน่าอีกครั้งจะเนี่ยอัตโนมัติเชียว APD ว่าสิอัปปอเนี่ยเชียวมังน่าว่าสิดอพาร์สิ่งที่เจมอน่าสปสชติดซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาประโยชน์ดำโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติดซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
0: ้ไอ้เนี่ยที่ขอรู้กูว่าเนี่ยทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่ก็ก็ว่าฉันมีจ่าก็ก็พีเอ็ม 2.5 ก็ก็ฮอลิดามาเดไอ้เนี่ยมีจ่าโดยมอนะทางศูนย์อเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ลำเพอนากาซาโบจำยองงาซุ้มตีตีงีแย่จำยองแยงจังเลยเนี่ยไม่เดเจ้ามาเมืองฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดเย่เนียวทางกับผู้ชมมีจ่าอุ้ยฮาเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาอากอกามาคาทางกับแอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนั้นอายามก็ดูนะคนนี้อันนั้นตีบาลาติเชียในอันนั้นสุนเชตีบาลางาสีอันคนนี้พังหายาโกชูอย่างกันนี้อันส่วนมาขาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อยเจดีหนึ่งเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่แนทที่ฟอลโล่กุมะกุมมือดาราญานีทีมเชียงใหม่และขั้วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเด

0: ย่าป้อนาลูอุ้มให้ตาหอดังเงอุ้มหาแล้วพีเอ็ม 2.5 เฮอเมียดาล่างอะไรสีล่างาอาดูมาเนจังเงดอดเจอาปะปะกวางเงเจมีจาเคอมีเนเฮดอดอตอลูช่วยยามอดอดลาเนมัวฟันเนี่ยมามึงอะเดเมียนึงพีลาเขาเบียนนั่นละฮะเนี่ยสาวก็พ่อป้านก็ขวานีเปลี่ยนละยังอ่ะอาดูมาโยกานาลูกมันเนี่ยมีจามาเคนีโยฮันเนยับมันเนี่ยเพอเลี้ยวเธอโลไทยเนี่ยเฉาเนี่ยปุ๋ยเกอมีจามีกาพี่เออฮะเนี่ยบ่ชอบมีละนี่อาบ่ที่เขาเลวเขาที่เขาเลวกูมันเนี่ยมีจาตะเคเดเหมือนเนี่ยโยฮานาลูเอยู่เหมือนจะชาโดนีจอนยาผาเหมือนเนี่ยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาแน่จะกาเงเด
1: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
2: อาเยื่อนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาแน่บีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮานาอย่าซึมก้อนบีเออดูยาล่าแต่ช่วงหางละหาเชลก็ปจักการเนื้อดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กุญยาเอายี่นิ้วโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ้านานากาในเหลียวเนี่ยในชนยางายี่นิ้วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวียนี่นี่เออโกเย่งา

0: โอโบดาจ้า
1: โอเมชอปเปอร์
0: เบิร์ซุงค่ะ
2: พบว่า
0: เนื้อซอง
3: โอดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เนาะกําได้เป็นกัวได้หําลูกได้มีตั้งสติเอาในวัตกาวเขาว่าเนาะสติได้ลูกได้สติจื้อก้อยๆเนาะไหนๆก็ไม่ก็ไม่เคยใครนี่เนาะเป็นกัวได้คือหมอเกิดเธอหมอตายนี่ว่าเป็นกัวได้เป็นกัวก็หลายๆหมู่วันตายวันเกิดในหยาบหนาหยาบหนาบ่ใครเป็นกัวหมอเกิดหมอตายบ่ได้จึงสิได้ถ่อมตระกรรม10ข้อเอานี่เนาะทีนี้รับนี้ตะกะเฮาเขาคนดีคนเม็ดกูก็คนเนาะเออปุ๊กทานกสติในเป็นข้อ1ธรรมานกสติข้อ2สังฆานกสติข้อ3ศีลานกสติข้อ4เนาะจากานกสติข้อ5เทวตานกสติข้อ6อุปัฏฐานกสติข้อ7มรณานกสติข้อ5ข้อ8กายคถานกสติข้อ9อานาปานานกสติข้อ10หัดกะ10ข้อได้เพราะว่าเฮามีสติได้งามๆถ่อมเอาต้องเอาที่เฮามีตั้งจิตตั้งของเฮามีรองตั้งพิษสังบ่ได้แท้มันก็จะข้อชั้นฉายเอาว่าแม่กําได้ทราบได้มาใครเนปุ๊กฐานนกสติอ่อนตั้งรู้ก่อนว่าเตว่าไรก้อยกับมันเวียหยับเนาะมันเวียหยับตาติสติมันสู่มันสู่เอาได้เชิงๆเนาะได้โจกแก๊บโจกกําได้ปุ๊กฐานนกสติปุ๊กฐานได้เป็นเจ้าพลาเนาะตี้เนี่ยเฮาหลุดได้สติจอมเกวางกลางวงมันนั่งหือซ้ําป้อมผิดคองนั่นเหยาเด้อว่าเฮาเป็นกวนเฮาเยก็เฮือนเยกวนมีกวนผมบ่ามันมีถึงพระลาวรู้บ่เป็นกวนพวกท่านนกสตินี่เนาะเฮาเป็นกวนเฮาเฮาโกไก่เจ้าพระลาเฮาโกไก่เจ้าพระลาก็ได้พร้อมมีตั้งสตินั่นมันก็เอาลงเอาลืมกว่าเด้อว่าเออกำเนิดว่าจีว่าจีแปดมันหนอแปดไก่ย่าแปดท้องซ้ำจางมีน่ะตั้งเตื้อเครื่องเตียนพระเป็นเจ้าไหนเนาะเออกำเนิดตั้งเตื้อเครื่องเตียนพระเป็นเจ้ามีชื่อเอ๊ะไหนกำเนิดพ่อก้อยกับเมืองเป็นสูงเจ้าพระเนาะว่าเมืองสูงเจ้าพระวันเนาะก้อยกับพวกมีตั้งสติที่ดีอยู่นี่ว่าก้อยกับตั้งสติในอย่าปีดงปีลืมเหตุกรรมนะเนี่ยกวนกูไก่เจ้าพระลาวเขากูก็กูกวนเนี่ยเนาะแต่กล่าวเขาต้องไม่ดีๆเนาะกูไก่เจ้าพระ

0: ได้เฮาได้มีตั้งสติในจื้อล่ะเฮามีเจ้าพระห้อยคอเฮาเจ้าพระได้ห้อยคอย่อเฮาไก่กระเจียนแคมขาวไข่ดอดเพชรดอดด่านเฮาห้อยคอเฮาย่อเออก้อยกะพ่อมีตั้งถ้าบ่มีตั้งรู้สติได้บ่จึงเตียนเจ้าพระดีไล่กาดเฮาสัมปากะเตียนเจ้าพระผิงหลุมหลุไล่เผานั้นเฮาสัมปามันเผาเตียนเฮาเออที่เจ้าพระหลุไล่หลุไล่หวัดนั้นเฮาสัมปากว่าหวัดว่าไหนเฮามีปุกฐานลูกสตินั้นมันใกล้เปลี่ยนอาเปียดเออในว่าเนาะกายาอาเปียดนี่ว่าเตียนเป็นกายาอาเปียดนี่ก็ละล่ะคําไหนเฮาปลาเจ้าพระเฮากินเหล้าก็ไม่เนาะเออป้าเจ้าพระราชกะกินเหล้าถังเต็มเมาอารมณ์เมาทวนเขานั่นเนาะเจ้าพระราชมีอยู่ไกลคอเฮาช้ำกับวังเราปลาป้าพระเป็นเจ้ากวายเนาะอันนั้นมันจักเป็นอาเปียดกายาอาเปียดนั่นยาวป้อมมีตาปุกฐานุสติเรือเสนั่นกล้าช้ำป้าเจ้าพระราชนอนดุยกันก็ไม่เห็นมาวังเราดาวใจหือเอออันนั้นก็เจ้าพระราชถึงมีเผาโลนั่นช้ำป้ากะเผาแล้วหือเออปุกฐานนกสติเฮานั่นเหมาเดียวไปแล้วหือมาปอกสัปปากะขี้ไก่เยอะนะห้องน้ําห้องสมบูรณ์จดโปเจเฮาสัมปาไขรวดเพจที่เจ้าพระรามหลุไรกว่าเฮาสัมปาเอากว่าที่นั่นเฮามีปุกฐานนกสติเออในว่าเนาะถ้าเก่าเขาถ่อมดีๆใจเอาเมาเปียกเนาะผู้ถ่อมตะลาเขาตะโมตังเสียงในเฮามีปุกฐานนกสติอันน่ะท่องไว้ว่าปุกฐานุสติอันนั้นนูอันว่าในอนุญาตธรรมวาสาการพอกบอกการเจ้าพระราชมาเหมือนว่าลาเหมือนว่าดีเหมือนจริงตาเหมือนกามีทำมาในก็มีอันนั้นอย่าไปเหอมันมีเนี่ยว่าน้อยอย่าไปเหอมันมีอย่าเปลี่ยนว่าจีอาเปียดเหตุกรรมว่าเพราะจะอ้วนเปลี่ยนมันในบริอัตราเพศมันเปลี่ยนมันหนอกกรรมอาเปียดได้อย่าไปเหอมันมีตรงว่าปุกฐานุสติเหอมันเจ็ดจังเขาว่าเขาห้อยคอเขากาเนี่ยเขาที่กากล้าขายบากากันเลยย่อโป้กาเตียนหลอกบาดนั่นเตรียมยอกบาดนั่นเตรียมแช่มเรียบนั่นเตรียมจิ้มจื้นเฉานั่นเขาปวดไว้เอาไว้เตียนดีๆนั่นเหรอเขาจ่องไกลกว่าหาเตียนเตียอรุเขามีนานป้อรุเขาเปี้ยจุกแล้วจ่องไกลคือเมาพระต่างหูให้คอนั่นดีที่ชุดเขามีจังนู่นสติเนาะมันชูมีเออมาปอกป้อมาป้อหลอกกากันเนี่ยเอาห้อยไว้ช้ำมาตายน้อยไปแล้วก็ไม่เอาดื้อมองหน้าบ่เรื่องว่าสมอหายก็ไม่มาเออสับเปลี่ยนช่างเชิดหลายเป็นโชคก้าปริเตว่าลองปู่ลองไม่หายกามสร้างอะไรขึ้นก็แน่มาวืนวืนกับนั่นเชิดหลายหนาทำไหนเออย้อนว่าตายมันเย้านั่นเย้าเนี่ยต้องว่าทุกฐานองสติหามันเมียกิกรรมเนาะเออกูกวนเนาะมันในเมืองสวงพระเนาะนั่นนี่เฮามีดูสตินั่นก็มันน่ะคือเขาตีรวดอาเปียนี่แหละพระเพลก็ต้องไว้อังเผิงมันย่อคำได้สมาปุกฐานุสติสมาในเทียงคำไม่ได้หนึ่งเฮือนในมันมีสามอาเนาะมันมีสามอาเนาะมีสามอาสมีปลาเขียงเหรออ่างเอเนี่ยอายุดอาดัดอาเมียดนี่วะเนาะอายุดเนี่ยมีกันเหรออาลักนี้ที่เหลืออาเมียดนี้กันเหลือคำไหนป้อมหมอทัดสางสัมไปหูเทียงอาเมียดได้เปลี่ยนที่เข่งพลาน่ะป้อใครกัดใครเย็นไว้ที่เข่งพลามูจาตีพลาตีเฮือนเฮาได้ใกล้ต่างซ้อมต่างป้านใกล้ดูใกล้ต้านเปิ้นห้องว่าตีอาเมียดนี่วะกวางเราไปตั้งเราก็เขาไปหมอสารได้เขาว่าเขาก็ยังแช่มฉาดเปลี่ยนที่อาเมียดไหวเนาะอาเมียดได้เปลี่ยนที่เข่งพลาเอาวะเออก็ไม่อาลักนั่นเปลี่ยนก็เหลือก็ได้เออตีอาลาดันหำใกล้เปลี่ยนตีหูพี่ไพ่วะป้อมไพ่อุบกันได้อุหังไงยอดหน่อป้อมอุบก็เคลื่อนหาเฮ็ดทั้งปืนไงยอดโอ้อุบันคืออย่างไงยอดมันอุบไหลมันดัดไหลเนี่ยวะเนาะมันมีอาเปียทางเนี่ยวะอุบกันคือหูพี่ไพ่นั่นเนาะอายุนั่นเปลี่ยนก็แล้วเปลี่ยนตีนอนน่ะกำไรตีนอนนั่นมันจะตีมีดวะเนาะเปลี่ยนตีอยู่หรือเนี่ยวะล้อก้าลงในล้อก้าลงเขาไหนจังหวะกวนเงินกวนเยกวนเมียกวนโผล่เนาะอาจังหวัดตีนวันนั้นเป็นอายุในความปมมันหันถึงนั่นน่ะจังว่าเออมันหู้สามอาอายุอาลัดอาเมียได้เปิ้นมิ้วน่ะเนาะเออมันง่ายแต่กล่าวเขาว่าเออตีนวันเฮานั้นมันจะตีอาเมียน่ะเนาะมันเป็นอายุยาวเนี่ยว่าเออความพองก็ ใครอยู่พาก็มีใครขี่โคก็มีใครยังก่อมจาวานะชุดที่เป็นอายุเราลูกแล้วตีนวนวางก็ดัดก็พักก็หูรู้เนาะตีหัวพี่ไพ่ในตีตึกปางกันตีอุบกันยาวในวันนั้นเป็นตีอาลัดตีเข่งพระลานะตีโก้ไก่อะมันเหนือเข่งพระลาเป็นตีโก้ไก่ตีใบตีชาเปิดจงห้องว่าตีอาบยาบในเนาะนั่นดอกว่าห้องว่าพุทธานุสติในเนาะก็ไม่เข่งพระลาเขานั่นก็มีตั้งสติวันเดียบเนื้อเขียงได้จื้อได้เป็นเขียงพระลาก็ไม่พอมาตัวแข็งซ้ำนำให้เจ้าพระลาก็ไม่แข็งนำอย่างหลักกิ๊กกิ๊กก๊อกก๊อกเอาต่างไว้ต่างไว้เนื้อเขียงเอาไว้เนื้อเขียงพระลาได้กูหลวนยากมีเป็นหวันยักหวันยักมีเป็นปั้นยิงปั้นหมักกูเจอกูเมียวกันเจอกิ้วเขาไว้เนื้อเขียงพระลาแข็งนำหนาวก็ไม่เห็นเมียวเผียวมือเผียวมีหมักหินโค้งบนมือเผียวมีหนหูเจ้าบนนอปานกูปอขามาป่ามีปองยาให้กันว่าเปลี่ยนเขียงลงไว้นั่นยังว่าเป็นเขียงเจ้าพระลาบ่หมอมีบ่หมอมีพวกฐานองค์สติเด้สองซ้ําตีหูล่ะนอก็ไม่อันดีไว้ก็ซ้ํานี้เถียงก็ไม่อันดีไว้อย่างไรเอ้ในยายาตาเจ็บเฮาได้แล้วนอยายาตาเสียไว้เหนือเขียงพระลาก็ไม่ตีนเจ็บก็กะมาตายขึ้นเอาไว้เหนือนั่นขาเจ็บก็มาตายไว้เหนือนั่นเนาะเผื่อเอามือกวนเจ็บขาเจ็บมาตายไว้เหนือนั่นอันนั่นจอมันเจอตีไว้ขยาตาเจ็บตีเตมันเหนือเข่งพระลานั่นเฮ็ดทางเขาซ้ำกับไว้กันนี่เฮ็ดในนี่ตรงว่าป้อมมีตั้งสติหวังกำเหลียวได้หวังกำเหลียวเนาะมือเดียวได้แค่นานเนาะแก๊บจากในเหือขวยเทพในรอบผมจำเนาะป้อมขวยเทพหางพระลาขวยเทพตาลาได้ดีไว้ก้อยกำจะเจ้งนั้นเชียงกำไหนชมีปากำอีน้อยอีนางกำหักกำเตียงเตียงเตียงตองตองมิ่มกว้างมิ่มดีมันหมูถูถูหุ่มป้อมมันถูกแคบนั่นนะมันถูกใจฟาดใจเมียนั่นก็กุรานยาวไปเนื้อเขียงพลางเลยชมาไหนนั่นก็ซ้ำซากเปลี่ยนมาบอกว่าน้ำพ่อชาก็สบายลืมได้ชมาไหนกำไหนอาจารย์จะพระลาร่วมก็หงกวางเลยกวนคิดตั้งเลยก็ชำบ่ำตันตุ้ยเห็นไอ้แทงอารู้นั่นของใกล้เปลี่ยนน่ะแต่กล่าวเขาว่าพอมีพวกฐานุสติเนี่ยมันเปลี่ยนนั่นพอมีพวกฐานุสติมันเปลี่ยนเนี่ยว่าเขารู้ว่าพวกฐานุสติพวกสติก็เขารู้ด้วยสิสิเนี่ยว่าย่อกำไรอันหลวนตันตีเข่งพระลาเอานั่นทำอะไรก็ไม่หน่อหมางเฮือนหมางเย่ก็เฮ็ดเต้ๆว่าว่าหมางเฮ็ดหมางเฮือนหมางเย่ก็เฮ็ดจะลือจะละอันต่างซ้อมนะเขาต่างซ้อมก็ในอันต่างซ้อมอ่ะหมางเฮือนมันต่างเขาหลายเขาเต้ชุดต้องเขาว่าเฮาอยู่ดีกินหวานนี่ว่าตุ๊กตาเขากินได้ก็มีเนื้อมีปากกันหากันซอกกันงอกกันหวานกันหาพักกันโคกันเจียวพวกความหึงหึงจะหากินเตียนเจ้าพระลานะว่าต่างเขาหลายอ่ะเจ้าพระลาย่ำได้กินหวานไงอิดกินเขาหลายไว้เขาสบายดีอยู่กินหวานอ่ะว่ากะชื่อขมุนบ้านร้องอ่ะขมุนเขาป้อมาร้องขมุนของของเลี้ยงเลี้ยงวันถูกหวาดเนี่ยเนาะเอามาเขาซ้อมตักซ้อมต๋อนะนะถูกหวาดสองหวาดนี่ชมวาเทียงโอ้ตุ๊กตาเขาย้อนอยู่ดีกินหวานนั่นเออชาวบ้านย้อนเตี้ยย้อนว่างเหออันเขามาต่างพระเปลี่ยนสะฮ้อนนั่นแหละมาต่างเอาขบวนอ่อนบัตรสองบัตรอีก้อยเนาะอันนั่นจอมันชับเด็กกึ่งเธอเขาย้อนเปลี่ยนไหลต่อมันเด็กกึ่งเธอย้อนเปลี่ยนไหลย้อนว่าเขาปุ๊บฐานุสติก็ในเขาเด็กเขากากัดกาป่วยเลยด้วยเนาะพอเจ็บปอกมาอันนี้เมื่อหลุดเจ้าพระเขาไปบ้วนทำไมบ้วนอีน่าใครกินนั่นนั่นไอ้ใจใครกินนั่นนั่นป้อมเมื่อวันไหนได้อีอ่อนจุกทวงไอ้ลมใกล้ตุ้ยท้องมโหมันใจอีดอ่ะเดี๋ยวชื่อมือปั่นเขาขมุนเขาป้องไม่ได้เมียวหนาป้อมไรย่ำจังผัดมาเนาะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงล่าเขานั่นแหละช่างป้อมดื่มไรอันเตียนเอาก็เจอคอช้ำฉาเลยชุกข้าช้ำฉาตั้งเอิญตั้งเย็นนั่นอันเกล็ดเขี้ยเพี้ยนั่นเขาช้ำเอาลืมเปียดเนาะอันนั่นยาวพอเขารวมเล่าสี่สี่เขาจังขึ้นยาวเหมือสูงเขากระจัดกระคอช้ำฉาเนาะเจ้ากาเขาเจนจ้าด้วยล่ะเฮือนอันเข่งพระมันหกยอมหย่อนั่นว่าไหนแต่เฮ็ดตัวกว่ามันก็เดี๋ยวละอยู่กว่าป้อฉากกว่าก้อนป้อเปียวก็เดี๋ยวเนาะป้อเข่งพระมันมดมือใช้ลี บอกว่านั่งตั้มต่างปางปางจืนจืนเปิ้นคืนเฮือนมือก็เปิ้นอ่านหนักเดียวอรุ้ยเขาได้เฮ็ดดีเต้หลวงเนี่ยบอกว่านั่งตั้มต่างเขาปางปางใส่สามมดใส่ไว้ยากแก่เต้เขียงพระเขาก็ดีหนาเฮ่ไหนเปิ้นก็มีตั้งนับยำเขามากำเดียวเนาะป้อนปอกคือเอาไม้ชาช่อห่อแล้วหมอนั่งเขาก็เฮ็ดดีมลักเท่านั้นเจ้าพระเขาร่วมร่วมใครลูกลูกมีดเดือนว่าไหนเต้เปิ้นก็บ่นับยามเฮาเออเฮาเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนก็นานแค้นเออเนาะเฮาเปลี่ยนกันเปลี่ยนก็นานแค้นเออแค้นแก่แค้นหายแต้มหายตายแต้มตายใกล้ขำหึงเออเหมียวนั่นย้อนว่าอันเฮาโกไก่หึงเฮ่อันเฮานั่นเฮาเฮ็ดเต้เต้ได้มันสองจังเปลี่ยนมาเอามาพวกเฮาต่างซ้อมเจ้าพระต่างกลางไหนบ่ถึงกลางค่ําบ่ขึ้นครอบกลางไหนเฮาเผือกหาต่างเที่ยงเขาบ่เฮียงคิดแลมานั่นหนูมากินแคบๆๆๆๆเอ๊ะกินพวงไว้พวงเฮ้หนูมากินข้าวต่างพระคำว่าไหนกินเออของห้อมจุ่นเด้อเนาะหนูมาเฮ็ดแขกเจ้าพระเฮาย่องหืออันนั้นย้อนหังล่ะย้อนน่ะปุ๊กทานกสัตตี้ในห้อมมีนั่นน่ะพร้อมมีปุ๊กทานกสัตตี้ในเปลี่ยนเตกๆยาวเหมียวไหนจองว่าเมื่อเฮาเตกว่ามันได้ลัดได้เออเพิ่นก็สอนได้อ่ะอาทิตย์เปียบ่มันคู่ดีๆบ่ได้เตตาเตเอ้ยยมยำนับเถอนั่นมันชูมีนั่นน่ะต้องว่าปุ๊กทานกสัตตี้นี่อ๋อเก่าหนูย่อเก่าก่อหมอเพียวเก่าเฮ็ดเจ้าก่อก่อหมอไรกู้โสเอ้ก่อหมอไว้ก่อจังไรอาคิวเอ้ไหนเขาหลู่ว่นนึกเข่งนึกเข่งพลาวหน่าอื่นได้แคบๆแดบๆดีมิ่มดีเมี่ยมดีไว้นั่นเขาอย่าไปไว้นี่เออพอเขาไว้เนี่ยไว้หนึ่งเข่งพลาเอาสังไว้ก็ย่อไว้ดอกกันหมดหมดอ่ะไหวพลาเนี่ยเออไหวป้านนี่หนูเชียงเชียงเชียงเอาเออมันกึศเผามันกึศเหียงเอาหนูนั่นมันไหวเชียงเอาเออเตรียมก็แก๊กมีหินโค้งมีหินข้างมีหุ่นหูมีท่านะมังจะป่วยวันจอกมึงจริงแค่หน้าปลายมีเหี้ยวมังมีคือมุนเฮาจอดเจี๊ยนน่ะไหวบ้าปันมัวหล่อเป็นเจ้าพลาทั้งเชียงทั้งเชียงเอาล่ะนั่นเออดอกว่าป้อมมีพวกฐานโรซัตตี้ในไว้รอกันเออในวันเนาะมังปอกเฮากะเฮ้อใหม่มาบ่ได้หังปอกปวดเอาเชื้อไว้ไปเชียงพลาเฮเออหมาปวกลักหมอกเขาต่างไว้เหนือเขียงพลางเห็นไงเป็นตีไว้โคไว้ยาวนั่นหนังหือมันเตี่ยมเตี่ยนั่นได้เป็นห้องว่าชัดตี้อันว่านั่นยาวตะกายยิงใจขี้นายชกเตะกำชินาพินเปียดเขาเขาเนาะเขาในกล่าววันตาเมื่อนะเฮิร์นพลาเพลเชียมบะหนังหือได้มันมดเหมาเฉลี่ยชวนลุกชวนลานพองเขาหมอกเออผิวหมอกปัดหมอกคัดใจจุ้งจ้าเป็นปุกฐานนกชัดตี้เขาจ่องเลยปืนอิงโก้ไก่กับวันตาเมื่อนะได้เป็นฉากหนึ่งเนาะก็ไม่ฉากสองฉากสองในฮือล่ะในธรรมานกสตินี่นะธรรมานี่เป็นตาลาตาลานี่เป็นธรรมะธรรมานี่เป็นตาลานูสติอันว่าไงเฮาเปลี่ยนก้นได้เฮาปองแจงเลี้ยงจะในย้อนหังหลายย้อนตาลาตาลาเมียวหลาเมียวอันหมุนเจ้าเขาชวนเมียวอันโปรเมชวนเมียวอันเจ้าขุนชวนเมียวอันเปิ้นอันเฮาหลีเมียวอันเปิ้นอันเฮาลาดเปิ้นหวานเฮาหยาดเปิ้นลาดเฮาป่องเสียวนั่นเป็นตลาหมดหมดยาว่าเนาะเป็นตลาหมดหมดตลาอันอาชุอามานเฮาติป่วนนั้นตุกสังสลานี่ก็เป็นตลายาวอ่ะตลาดาชวนปานเฮาป่วยเย็นป่วยเงะป่วยหยุ่มยำป่วยเมเท่าเกศยาสามานั้นก็เป็นตลายาวได้อ่อนเฮาดีในเป็นตลาหมดอรกาวเขาว่าเนาะอันอ่อนเฮาให้นั้นก็ย่อมเจอตลาป่อนเฮาให้ได้ปึงตลาเนี่ยว่าป้อนเฮาดีเนี่ยมปึงตลาว่ามันเปลี่ยนตลาเออนี่ว่านู่สติไหนเฮาหลู่ได้มีตั้งสติเตี้ยๆที่เรียกว่าหลู่ได้มีตั้งนู่สติแนวหลู่ได้มีตั้งเออลองตลาแน่ปุงจามเตียกเนาะปีนวกไหนโดดเปิ้นเฮ็ดป่วยเปิ้นถอมดิกถอมตลาเปิ้นมาปางเฮามือกำได้มือถอมตลานี่ว่าเออเพิ่นเอาคาเมติฮอดิกฮอตลาเข้าเนี่ยปางปอเหมียวมือหน้าเฮาเอาเฮามือนี่เหอกำไรที่เมื่อถ่อมตลากำไรเออคือสำคัญไว้ผมจะเฮิร์นคิดนั่นกับมือเฮียงผมจะเฮิร์นในกับมือเฮียงเขาอ่านหนาเขาเลยเขาเมื่อก็ในเหอเมื่อการถ่อมตลาอย่างว่าอ่านหนาก่อนนะทุกทุกเปิ้นอ่านหนาถ่อมตลาในเปิ้นอ่านหงษ์ชาเออพอตลาเขามาเขาหลอกเฉยเฉยเขาเออในเขาสามารถป้อมอ่านหนากับมือสำบ่าเที่ยงให้ก่อนเบื่อถอมตะลากันไหมเผื่อเมื่อถอมตะลากันไหมมึงยากันเอาหน้าเก่าหันมาเมื่อหันเก่าเออกันแน่ตะลาห้องเตี้ยมเอาเขาข้อเขาหัวกันไหมอันเปิดเปิดหนูโม่อาบอาบเตี้ยมก้มปองเจอสมัครใครเคยคืนนะคือตะลาเตี้ยมมาเจอเอาหน้าไปเฮาเรียกว่าน้าสูไปเยาว่าให้สู หมายกันนั้นหกหมายกันในจริงไอ้ในกะกล้าไปมาไอ้ในกะกล้าไปมาในกะในไปมาตลาดได้มันเข้าหูปืนกวนหลูซินี่เขาก็หวังเฮี้ยงจ้างเขาก็เปี้ยกวนหลายกวนน่ะลุงเนาะก็หลายหลายก็หลายกวนอู่บนเฮี้ยงนาน่ะนั่นกะอู่บ่ซินั่นอันปืนใครถวบนั่นปืนทั้งจังเฮาอ่ะกําไหนอาลูเพิ่นบอกเขามาอู่กันฮะว่าเขาโดดเข้าหลุดถอมตลาป้อมหูเงาหูไปแน่เห็นไหนปืนทำวันไหนห้างเข้าปืนวันไหนเจอปืนนะปืนก่อมบ้าออกชุบก็รู้ก้อยกำมันเมียเปียร่าทำไหนก็แม่ในตลาหัวไหวรู้มีมีนี่บะปืนบอกเขาเมื่อถอมตลาป้อมเมื่อถอมได้เขาทำมืออุบกระโดดปาปาบในปัญญาปันปืนใครถอมนั่นหยาบหูหยาบเจอปืนในเมียเปียร์นี่วะอาเปียดนั่นรู้สำเร็จกับเป็นยังลาเป็นหือบ้ายอาเปียดน่าเนี่ยเด็กเก่าเคยอ่อนกันถอมดีหนอเพราะเขากัดถอมตะลาได้เขามองนะปืนถอมก็ย่อเขาถอมก็ย่อปืนมองเขามองก็ย่อเพราะว่ามันเจือคึกมันหนำย่อเนี่ยมันเขาดีกับเป็นช่างเนี่ยตีตายเป็นยังลาเนี่ยตายเป็นหวังกุโลวะเพราะถอมตะลาได้มองได้ตายเป็นหวังกุโลวะเพราะพอกูเป็นหวังกุโลก็ใหญ่มองละเพราะถอมตะลาพลาดจะนั่นอ้าวมันหลุดนักไม่ใจอย่างนี้ถอมไหมอ่ะในมันจะว่ามุนจะลาลีหัวพิษตะลาเอากระถอมตะลาเลยกับโมเกวังกลางวงว่าได้ใจใจเป็นหวังกุโลได้มันออกมาในอุปุขันอย่างนี่ออกมาในดิจอุปุขันอย่างวางนี่ถอมละมันมีนั่นน่ะเขาก็เลยยินนั่นน่ะดิอุปุขันอย่างนี่วะก็ปะละอุปุอริยาอุปุกันออกมาในก็กับอุปุขันอย่างนั่นน่ะต้องว่าฮิ้วเลยชาวตายเป็นหวังกุโลล่ะไหนวางกุโลตัวนั่นไอ้ปุ๊บมันห้องไอ้เปิ่นจังมันน่ะวะเปิ้นห้องหาจู้หาโจ้เปิ้นก็ห้ำฮู้เปิ้นห้องหาพ่อหาแม่เปิ้นก็ห้ำฮู้เปิ้นห้องหาพี่หาน้องเปิ้นหือก็ห้ำฮู้เปิ้นห้องรองเปียวรองเมือนก็ห้ำฮู้พอเปิ้นห้องเฮาจะรู้ไว้หือที่นั่นที่ตายอยู่หือนั่นที่กว่าอยู่หวังกูน้องเฮารู้ได้คือรู้ว่าน้องนั้นตายอยู่ร้อยแล้วพันกายอยู่มันก็กําไรอาเปียอันมันลัดผ่าตลาดนั่นว่าเปิ้นจังมันนั่นบ่ว่ากลอพิงพิงนี่กําเดียวว่ากลอเอามาเดียวเดียวนั่นย้อนหลังล่ะย้อนเราจัดกวาดไปแล้วถ่อมตลาดเลยมันกับโมเกวางกลางวงบนวันนั้นเดี๋ยวว่ามันมาตายเป็นบังกลอป้องห้องเมื่อไรก็ย่อพักหวังกลอพันเนื้อหวังกลอวันกันพัดตักตักทิ้งทิ้งนั่นย้อนอาเปียนมาถ่อมตลาดได้จังกับโมตายเป็นบังกลอป้องห้องไอ้เปิ้นจังตังเมืองเดี๋ยวว่าเนาะในออกมาในอุปคันยาเนี่ยว่าต้องว่าธรรมานุสติเขาหลุดเลยสติดีดีเนาะตะกายิงใจเอาเขากูก็กูกวนเนาะย่อกำไรเปื่อนป้าเอามือมาถ่อมตะลาเนาะเพราะถ่อมตะลาก็ไม่ถ่อมมาถ่อมมาตะลาไปย่อเขาก็ใครเมื่อเนาะชุดออกชุดออกก็ไม่ไปย่อว่ามาคานปียาวเอไปชุดอาบาพอพอสิเขาเดือดเพราะก็หมอหมูน้อยหมูน้อช่วยชูน้อเนี่ยพ่อก็หาลูกมือกำไรกำไรเจ้าเฮือนมาก้ามขาก้ามขาเด็กเขาอยากคุยก่อนเด็กน้ำจิ้มเนียงเจียมก่อนเด็กกันได้ยันได้ก่อนอันนี้เป็นเฮ็ดไว้รู้เนาะกูสู่ประเดี๋ยวเที่ยงเอาหนักกำไรตั้งตาลาแต่ห้ามมีตั้งสติกำไรตั้งไม่สติดีมีเขาอยากคู่ไว้หนักกำไรมันเจียมฮือมันแก่นฮือมันจางฮือหัวกำไรปัวมันเกียนมันจางเนี่ยอารมณ์น้ำไหวมีเนาะน้ำไหวมีไก่เกียนนี่ห้าเกียนนะเมื่อวันวันนี้มาเออปุ้นว่าเอาเมื่อเขาเลยเอาเมื่อปันไอ้นั่นอีนี่เขาเลยปันดุปันละอะไรกันอะไรครับมันเปลี่ยนวัดนาไอ้เจ้ามันดีกินเขาสั่งนี่ของคนน่าจะห้องหรือมันดีกินนี่เนาะมันเปลี่ยนวัดนาเอาเมื่อเห็นไหนล่ะกูคำแค่กินได้เห็นไหนก็ได้เพราะว่ามันหวานยาก้อยกินก้อยดีกินไม่ต้องถูดินหมักเป้าใช่ไหมของชำเจียมดีก็อยู่ก้อยเจียนจ้ามีงานแฉตันๆในของไอ้ใจใครกินนะไอ้อีนั่งใครกินเชี่ยวขาขยันไม่ห่อเขารู้คำนี้เพราะเมื่อมีหางหลอนตัวหลอนมือผูกชำว่าเฮ้คำไหนชำย้อนมือคำไหนเพื่อนก็มีกันแล้วข้อเขี่ยๆก็ปันเฮาก็อย่างหน่อหน่อเขาย้อนเอารู้ว่ามันเชียงไงบ้องเชียงอาเชียงเอาใครเอาเนี่ยโอ้หนอนทำเตี้ยมือปันด่วนทำมาไหนเผื่อมาอุบกันนอหนักก็มันตะลาหัวเขาซ้ำหัวอันต้องไอ้เขาอยากคู่กันก็ไม่เขาอยากคู่คนที่หวานแก้มเราย้อนมาเมียวะนี่เอาหนักเยาวะเรา เออเขาอยากคู่เขาแน่นอนดีกินอีแล้วทำในกว่ามีน่ะเพราะมันดีกินเนาะเออก็นั่นเขาทำกันนี้ตามหน้าเป็นก้อยหรือก็ไม่ทำมาโนสติเขาทำวัวโนนาเนาะอารมณ์มีดังสติเลยถ่อมตลาดประมาณตัวมาจากเขานั่นเขาพวกเป็นกู้โฉนนั้นมันมีนั่นน่ะจองว่าเขาว่าทำมาโนสติมีในวัดกาเขาเนาะพอมีจิตนายในกระถ่อมตลาดในเป็นห้องมาเขาถามโคเขาต้องคองกอลีชิบโคต้องคองกอลีเขาเปลี่ยนทำมาโนสติก็มาอันต้องเหตุคอก็พร้อมบอกไว้หมอชาก็กู้สู่เขาได้ยาวเนี่ยมันเนาะเออเขาบอกไว้หมอชาก็กู้สู่เขาได้ก็ไม่ตลาดชุดก็เขาย่ำหมอไว้เอาเหอะชุดมาเมื่อเนี่ยก็มีเออนั่นมันเปลี่ยนครับว่าเป็นกู้สู่ปุ๊กูในถ่อมตลาดของตาโมตั้งเสียงต้องว่าธรรมานุสติเนี่ยเนาะเออเปิ้นฮ้อมื้อละเอ้อเสียมบาปเฮากะถ่อมตลาดได้ไว้จะจืนๆเฉาๆถูกหลู่เฮาหลู่ถูกร้องเฮาร้องถูกป้องเฮาป้องถูกวางเฮาวางเนาะถูกเฮ็ดการกู้สู่เฮาเป็นกู้สู่หังเผิงมันนี่ดอกฮ้องว่าธรรมานุสตินี่นะได้เป็นช่องคอเนาะก็ไม่ชับในช่องคอยะอธิเกเนี่ยเอออันว่าธรรมานุสติได้จริงไหนอ่ะเปิ้นฮ้อดีนั่นเฮามีอันป้องเฉาสีตาก็เฮาหมอไว้หมอชาวมันชุดมันฮ้อมันป้องรัดจึงก็เฮาได้ซ้ําๆจังจ้องก็เฮาหมอไว้สาธุอนุโมทนาได้กู้โสปฏิโนอมออนุโมทนานั้นมันก็หายมันจังไรอยู่นี่ว่าเฮามีธรรมานุสติกรรมนี่เนาะยอกรรมได้พอมีทั้งธรรมานุสติเฮาสัมมีทั้งสัมมุก็ไม่เออดิกพื้นนั้นมันดีถ่อมดิกเมียวในมันดีถ่อมแล้วนั่นก็ยามยินหนาอันนี้ก็ยามยินหนาเขายามยินหลายๆเขาย่างหมอไข่ในเปิ้นเขามีธรรมานุสติรู้ไหมนั่นเออพอเขายามยินเขาหมอไข่ในเปิ้นหมอรัดในเปิ้นได้เดียวเขายามยินอ่ะป้อนมหาควานี่นี่ได้ยินว่าเขายามยินหนาวไหมนั่นเฮ้ยมาเลยป้อนไข่ในรู้กำต้องเก่าชั่มบ่าวรู้เฮียงยามยินหน่อยย่ำต้องป้อมต้องหลู่ถ่อมเที่ยงรอป้อนมาห้อยวางยามยินหน่อยย่ำไข่ถ่อมอันนั่นเป็นห้องธรรมานุสติมีเนี่ยวะกับ
1: โซกาเดผัดยันกันตอนดันในวันเมื่อในนั้นมีข่าวเงาฝากดอนจุถึงนะคะป้านั่งนู่เก่งไหมนะคะอีกป้าลูกหลานนั่งแก่หยงนั่งจึงปุ่นนั่งโมเขานวลค่ะอีกผักความอยู่ลิกินวันเมื่อจู้ปีๆน้องๆเขากูก็กูก้นลุงตาหน้าเขาตั้งเฮือนตั้งเย่หน้าป่างเขาตั้งเฮือนตั้งเย่นะคะหน้าจึงเขาตั้งเฮือนตั้งเย่หน้าเสียงนางเขาตั้งเฮือนตั้งเย่เขาอยู่ลิกินวันอีกป้าปีๆน้องๆเขาตั้งเสียงอยู่ลิกินวันเหตุการณ์คืออย่างเหมือนซุ้มกันกูก็กูก้นเสียกั้มในฝากดอนจุถึงกูเจ้าในวันคำอยู่ในค่ะเดี๋ยวก็ตอนดับพี่น้องผู้ยินถอมเขากูก็เหมือนกันค่ะเฮาอยู่ลีกินวันกั้งยันพี่เข็นกันแหละมักมีหลีเป็นหนังกลางใจยังอ่านให้เต็มทนมันเหมือนในมันค่ะเหมือนสุงค่า

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาและเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่กู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาพร้อมเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพ18พฤษภาคมนี
10: ้นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเพื่อเร่งหาข้อยุติปัญหาที่สะสมมากว่า2ปีให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์โดยมีคณะทำงานผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีร่วมลงพื้นที่โดยนายอัครนันท์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปรับปรุงมาตรการตรวจสอบจรรยาบรรณครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและกำชับให้ทุกโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณมุมอับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยังกำหนดเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพอย่างเป็นทางการในวันที่18พฤษภาคมนี้เพื่อบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการโดยวางระบบการทำงาน3มิติได้แก่ระบบป้องกันการเกิดเหตุระบบรับแจ้งเหตุที่ทันสมัยผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและระบบเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังดำเนินการคัดสรรกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ติดตามและคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานเป็นเลิศระดับจังหวัดตรังประจำปี2569เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นยกระดับสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดพร้อมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จของชุมชนสู่สาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางการ การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตรังมีการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพครัวเรือนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการดูแลและคืนลูกหลานผู้ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมด้วยการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างสุจริตสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูที่หาดท้ายเหมืองแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเลพังงาน
12: างสาวพนัทพรเกตสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบรอยเท้าขนาดใหญ่ของเต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลบริเวณชายหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สป.3ปางจากการตรวจสอบร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าเป็นรังไข่เต่ามะเฟืองที่สมบูรณ์รังที่2ของปีนี้พบทั้งหมด110ฟองไข่ดี96ฟองและไข่ลม14ฟองปรากฏการวางไข่นอกฤดูกาลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนและสะท้อนว่าการรักษาป่าชายเลนและชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากอย่างไรก็ตามเนื่องจากตำแหน่งรังมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่ทั้งหมดไปฟักในจุดที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเต่าทั้ง96ชีวิตจะสามารถกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็จะพบกันทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์17:00 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนครับก็เป็นห่วงเวลาแห่งความสุขความสำราญจากเสียงเพลงที่คัดสรรมาเพื่อท่านผู้ฟังจะได้มีความสุขจากการพักผ่อนในยามดึกนะครับวันนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเช่นเดิมนะครับพร้อมทั้งบทเพลงไพเราะในอดีตวันนี้ผมก็เริ่มด้วยการนำเอาบทเพลงจากผลงานของครูพยงมุกดาหารครับศิลปินแห่งชาติที่หลายคนรู้จักกันดีศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านศิลปินที่เป็นหัวหน้าวงดนตรีพยงมุกดาต่อมาก็เป็นมุกดาพันธ์แล้วก็มีนักร้องในสังกัดมากมายนะครับชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงครับมีหลายคนที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นคุณธานินทร์อินทรเทพนี่ก็เป็นศิษย์รุ่นแรกๆเหมือนกันนะครับณวันนี้ก็ยังร้องอยู่นะครับกับคุณธานินทร์ในวัย80กว่าแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการร้องเพลงก่อนหน้านี้ก็เป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งขณะนี้ก็ได้เปลี่ยนถ่ายไปแล้วให้คุณโฉมฉายอรุณชาญหรือพินิจได้เป็นนายกสมาคมต่อนะครับก็ถือเป็นบทบาทหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาคุณธานินทร์อินทรเทพซึ่งก็เป็นผู้ที่หลายคนให้ความรักความนับถือนะครับเพลงที่หลายคนรู้จักอย่างโอ้รักอย่างคนจะรักกันที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีได้ร้องไว้ซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเรานะครับปองดอกฟ้าคุณอุดมเขียนเอี่ยมแล้วก็น้ำใจชาวเหนือบุษยารังสีนะครับทั้ง4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็รวมเป็นผลงานการประพันธ์ของครูพยงมุกดานะครับซึ่งก็ได้จากพวกเราไปหลายปีแล้วครับตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2553ก็16ปีได้แล้วโอ้รวดเร็วมากวันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับที่ครูพยงมุกดาเสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมาฟังบทเพลงกันต่อครับกับบริการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของท่านผู้ฟังในยามดึกแบบนี้ครับ

ก็ผ่านไปกับบทเพลงอีกหนึ่งชุดจากผลงานของครูพยมมุกดานะครับขวัญใจนักเรียนนี่ก็เป็นบทเพลงที่คุณโสรีประกาพันธ์ซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงลูกกรุงบ้านเรานะครับก็ได้ร้องไว้แล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ถูกใจของนักฟังเพลงจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับกับบทเพลงที่มีความหมายที่ดีขวัญใจนักเรียนนะครับเพลงต่อมานั้นสุเทพวงศ์กำแหงก็ร้องคีรีบูนบินได้อย่างไพเราะเป็นผลงานที่ครูพยงมุกดาก็บรรจงแต่งนะครับเพื่อให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงได้ร้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจเป็นที่พอใจเป็นที่ชื่นใจนะครับกับผลที่ได้รับจากผลงานเพลงคีรีบูนบินรวมทั้งเพลงที่ชื่อดาวลอยด้วยนะครับก็เป็นเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงเช่นกันปิดท้ายด้วยเพลงไร้คู่เสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพนะครับเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของหลายคนแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่แต่คิดว่าเมื่อมีโอกาสได้มาติดตามมาฟังกันก็คงจะนึกออกนะครับกับบทเพลงต่างๆนี้ที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่บันทึกไว้ด้วยความเป็นอมตะนะครับหลายคนฟังแล้วคงนึกถึงหลายคนฟังแล้วคงระลึกถึงบทเพลงต่างๆนี้ที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของทุกท่าน

ก็ผ่านไปนะครับกับบทเพลงที่มีความไพเราะเป็นบทเพลงที่น่าจะเป็นเพลงอมตะก็ว่าได้นะครับผลงานของครูล้วนควันธรรมซึ่งก็เป็นศิลปินรุ่นครูบาอาจารย์ที่หลายคนต่างก็ให้ความเคารพนับถือนะครับบทเพลงทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อกับดอกไม้แหวนประดับก้อยเสียงกระซิบสั่งแล้วก็บทเพลงที่ชื่อบางปูก็ล้วนเป็นบทเพลงในความนิยมของท่านผู้ฟังหลายสิบปีก่อนซึ่งณวันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ฟังแล้วเพราะว่ารายการต่างนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่นะครับรายการนี้มนต์เพลงรัติการก็นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการรื้อฟื้นบทเพลงในอดีตให้ได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขแล้วก็เพื่อความทรงจำที่ดีของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าบทเพลงจากเสียงร้องของครูล้วนควันธรรมนั้นก็เป็นบทเพลงที่เป็นอมตะอย่างแท้จริงเลยครับเพราะว่าแต่ละเพลงที่ประพันธ์มานั้นก็ล้วนเป็นบทเพลงที่คิดสร้างสรรค์ในคำต่างๆในประโยคต่างๆล้วนเป็นความคิดที่ประดิษฐ์ออกมาอย่างสร้างสรรค์นะครับเรียกได้ว่าเป็นความพิเศษในการประพันธ์บทเพลงว่างั้นเถอะก็เป็นบทเพลงที่มีสิ่งที่ดีๆอยู่ในบทเพลงแล้วก็คงจะทำให้หลายคนได้เห็นถึงความสามารถในการประพันธ์บทเพลงที่ได้รับการกลั่นกรองอย่างดีนะครับทั้ง4บทเพลงนั้นก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะอย่างยิ่งเลยนะครับหลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความสามารถในการประพันธ์บทเพลงแล้วก็ความสามารถในการร้องเพลงของครูล้วนควันธรรมเลยนะครับยังมีเวลาอีกนิดนึงมาฟังบทเพลงชุดสุดท้ายกันจากรายการมนต์เพลงรัชกาลนะครับ

องบทเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็ผ่านไปจากเสียงร้องของโจหรือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับศิลปินแห่งชาติที่หลายคนรักและนับถือจากไปหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2550นู่นผ่านมา19ปีนะครับ19ปีเต็มแล้วกับการจากไปของนักร้องท่านนี้บางประกงแล้วก็พ่อพระในดวงใจก็เป็นบทเพลงในความทรงจำที่หลายคนคงยังไม่ลืมนะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีให้กลับคืนมานะครับก็คิดว่าคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขไม่น้อยหากมีโอกาสติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับและเป็นสองเพลงสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการพักผ่อนครับโชคดีทุกท่านครับจากผมทวีศักดิ์สุขทงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQIผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคปจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
6: สหายเตียยอมมอมมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไรคอมอจอยอตัวกว่ามอเตอรีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจเจลีมอใจใสเกมออย่าลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีลอคอเทียหรืออย่าเตอรีกือชั่วตัวสัจจิเทียเจจิเชียรอตัวหนึ่งมอมอเดอร์นุนสีตอมเดอร์สปสชเบอร์สตงยออีเป๊ะๆสุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเป๊ะออยีจีเป๊ะจีจีด้วยนอหลักจึงม่วนเบอร์สต้องเจ้าจอถูกหลวยังยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมั่วมอหรือเฮายออีเป๊ะออเป๊ะ
7: เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูวัยอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดเต่ากุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย่อจวนเต่าศูนย์อำนวยการหาตีท้ายสวดต่อปูปังฟัวอาองกุญย่อจวนเต่าลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเต่าจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีท้ายเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลูนเต่าตุแอไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะ 得金东苦啊龙苦啊错错样马直不老祝老奴第一如一零度梦祝奴第白九一如之零度熊二千直播照照住啊要令得老要照如之照来住宅เกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลูเสียงแจ้งใหม่ลูกงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต้าหูชื่อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเริงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชาม้วเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเริงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ้อชังเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว

đầu nua, số đông chùa sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng tròn đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý chánh báo bùa, sang chậu trao kilo hớt, đầu nua mông, do bê lù mông suốt lời so cán nồng tàu nhớ sông y chồng nạt chữ cứ tin nín trang suốt lời đầu núa cú do rùa sảnh vang dòng xa cho căng tròn đù sú tông chua hà lù mông đầu lú sến trang mày tuần chữ y chồng nạ chữ cứ tin nín trang suốt lời mà uốn đế núa trang tàu chua suốt lời tàu bao hà tà đầu núa cú chua cầu lú xua chè kia sư เอทอสวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่ AM อีแชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเอวจอมดาวจั่วเมชัวชัวเล็งชัวตูกือลุนดูกูย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจั่วช่องกลางดูสู่ต้องจั่วฮาลูมองดาวลูเสงเชียงใหม่วังฮัจยาชาฮตาสวดเล่าย้อนดูย้ออัวพงยืออัวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวเอจวนจื้อนัวจักรังลูกกงเกโลเจจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดาวลูเสงเชียงใหม่จื้อมงเตา

จวนซื้อนัวอยู่มัวอี้สร้างลูเป้าจะลูถังจัวเป้สุดเราเตาเป้าหาจูนเดาเล่งตือกุญแจเฮาเล็กอังซื้อเดาเดาอยู่เตาเจียงฟางมัวเป็นสื่ออวดจัวเตาใจถุงม้ออำมาพลึกตัวเตะตัวเตาเตามาเจ้าเล่นเตาสร้างนัวกูเตามัวจอหนูจื้อกือใช้ชัวเกตนอกังเฮาหูกูเตาเตาต้วนถั่วเตาฮาเลนัวฮาตาย้อจวนเดาเป้ลู่เจ๋เหล่านอมาอีนูก็อยู่จู่เตาเฮาเกลกว่าเจ้าเจ้าปุ้มพ่อจวนเดาก็ลู่เจ๋เอก็ลู่เจ๋ชาเลอัวเฮาหลือเตาสองตะสือมามัวจ้าจ้องเล่นเตาตูกูจื้อเนี่ยเฮาจอดเกลหูน้ำเปล่าเนี่ยเฮาเกลกังซื้อมาจอหนูจื้อกือชั่วปวดชาเลฮาตาเล่งตือกุญเนี่ยเฮาจดเลขกังซื้อเตาเตามาอยู่เตาเจงฟ้างอวิโยฮาตาเลขกังซื้อหนูเจเหนียวมั่วเปทางเตามาเท่ากือเป้เฮาจดเลขกังซื้อเตาเตามองเจอวดจัวเป้ลูกเจเตาใจจ่อเปทางเตาเตาเหนียวมึงเขาเจียจนแล้วก็ลูกเจมองอัวจ่อไขมันมาจ่อไขมันหนัวเท่ากือเป้ลูกเจเตาใจเตาเตาเลยเจเหนียวมั่วเป็นสื่อมึงย่อเตาจนแล้วก็จอนช้างมั่วเป็นสื่ออัวจัวก็เตาใจตุ่มม้ออำมาพลึกตัวเตะตัวเตาเตามาวิเลนัวเป้ยัวจู่เตาเห่าจอดเกลหูน้ำเปล่ามายัวจงกลัวคือก็เห่าจอดเล่กลางซื้ออ๋อเป้เขาลู่ใช้หาตาเป้เห่าจอดเล่เกล้าเกลหูน้ำเปล่าซื้อนื้อมั่วขอจงกลั้งก่อจืออย่างเท่านเด้หน่วยเจเท่าคือก็เห่าจอดเล่น้ำเปล่าหน่วยเจนื้อยัวอัวจัวก็ลู่เจจูกอบเลอร์อวยอย่างตือรอทงเกากลางชาลูอย่างจวนจื้อยอเท่าเซินจุนจู้เอก็เฮาเกลหนูเจมหนูยัวมึงปังจวดช่างจื้ออัวจัวก็รู้ปังลือเหนืออัวเฮาหลือเตาซองอีนุ่นเต๋อก็อัวเฮาหลือมาก็อยู่มั่วสมาธิอย่างจวนจื้อยออวนเต้คือก็อยู่นอกหมอไปเจ้านาทีเอก็เฮาเกลอวนเต้หนูเจมหนูยัวมึงปังจวดอัวจัวเป้นอกหมอเตาเจ้าซอมีนจื้อฮะยัวมึงปังจวดอัวจัวเป้เตซ้อมหมอคือเป้นนอนเต่าหนึ่งสู่เต่าย่องยี่ห้าหนึ่งกูเจ้ามงซื้อจนเด็กเปรู้เจ๋เต่าชายเต่าย่องยี่อย่างจวนซื้อยอยอฮาตาเป้เฮาเล่กวดเจ้าเจ้าปุ้มพ่อจนเด็กเปรู้เจ๋โนมาหนึ่งยมมงปังจวดตีไทยจอมม้อสื่อเลยคือตุ้มม้อศูนย์ช้างตุ้มม้อช้างชาตุ้มม้อเจ้าปลังกระเพาะอักเสบฮะยอก็เฮาเล่นุเจยัวมงอัวจัวก็เต้เติงก้าเนื้อหอจึกขัวเต้เติงก้ายัวช้าหม่อจองตัวมากูหอมมัวร่างหลุเป้าหนัวจะหลุดทางเลยหนัวจัวเป๊สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัว

জানি দেশে লুলে লকি কোডে নি জানো তেন দু চুংলে চ

ก็ปศาก็ก็ย่อยตัวนี้มั่วเป็นสื่อมั่วลาลิจุยีจะขืนเนี่ยจะวลาวลัวเทียก็ปศาก็ก็รู้ในยองชะเนาะย่อให้เทียก็จีสาเราชี้ย่อให้เทียก็รู้ในตัวยองเจ้าเลยมั่วเนียมรู้นู่เจ้าเลยมั่วลาลิจุยีเจ้าเลยมั่วเป็นสื่อเจ้าเลยจึงเจเจ้าเลยเกี่ยวกับวิดีโอเนาะยัวจีม่วงกีเทียยัวจีพีเจ้าก็ลำลองเลยแต่สิย่อให้เทียก็รู้ในจีเจ้าเนี่ยเจียงจีเต้าเจ้าเอก็สาจีคอก็ตุเข่งสาหลงเป๋าก็รู้นิ่งสาเต๋อก็ตอนเต๋อจะเกะจ่อเนี่ยเกะก็ยศจู่วัดตีจงลงวีเจ้าขอให้เตียลู่จื้อยี่วัดกุยถาจวนสีตอนเดนอยอก็วัดตีจงเจ้ามุสีเกะกุลาลงให้เตียยศวัดเจ้าก็รู้นิ่งจงชาปูตัวเทียคือเต้าเนี่ยเต้าชาปูลิงเจียเฉินเราชียอลิกาชิงยอชัวอีตุนิมัวเนียมรนุวมัวเป็นสือมัวลาลิจุยเก่งเจ้าแกงริเป็นเกอวลาวลัวเฮงมัวอีจอลิกาชิงต่อเติร์ลเปียจอนเติร์หนึ่งอีตุตุจ่าเชวัววัวหูหรือจ่าเชเจ้าลิกาชิงละเต้าเป้เจ้าชงลิกาชิงเต้าเปียเคลียให้เตียหนึ่งตุตุจ่าเชนอยยออีตุนิงวัวเทียเจ้าเชียวัวหูหรือเต้ารองเฮงลูชิเหอเป้เจ้าชงทอลนอลิกาชิงมัวละหลัวจอกตือรอตุตุจ่าเชนอยยิ่งจ่าเชเจ้าลิกาชิงเทียนเจ้าลิกาชิงมูจอเจ้าคนเดียววัวเจ้าจะเกศเจ้ารองดังกับอ๋อลิงบังโกลียาอ๋อคือตีเจ้าเท่าลิกาชิงตุตุจ่าเชนได้ยอดเต๋อหูหรือลิกาชิงที่ลิชาวเต๋ออีเดเชออลันดอลาฮ่องกงว่าคงปลีเจ้าลิกาชิงตุตุจ่าเชแต่สิลิกาชิงตุตุจ่าเชนเดอจีไก่ยัวลิกาชิงเดเชเจลิกาชิงที่ลินูเฮเตียยอดวิลิจ่าลิกาชิงตุตุจ่าเชที่ลิเคียเจ้าลิกาชิงเฮเตียลูชิเหอเป้เจ้าชงทอลาว่ากูว่าหูหรือเจ้าก้อนเดอก็ติดต่อมัวหนึ่งกอลันเจ้ากูเลยว่าเจ้าลิกาชิงจิงกาเชลีวีเจ้าขอให้เตียจ้อนเนสลีว่าลิกาชิงเทเจ้าหนึ่งตุตุจะเช่นเดออีลูลีหยกหัวยออ้อภายจีปัวดอลาฮ่องกงซื้อจะยมัวตันทอจ้อนเนสลีเป๊ะเจ้าชงทอลอนเดอเจ้าละเจ้าวเกเอจีนอจีชีอีคอลีลอยิ่งเจ๋งจีเต้าจอหนึ่งกอลันอีชอเจลิกาชิงตุตุจะเช่นเดอเทลิเคียให้เตียชัวชัวเราเถากันรอเตตุลาตุลัวแต่หนึ่งมุ่งเนียมรนุธากูยิ่งยอดเจอก็อิชาว่าเจ้ากูต้องหนอเทียบเป้าจอลูลาลีจื้อยี่เก๋ว่าลาหลัวลอนแต่ก็กูบอกก็ว่าจอลาหลัวตือไงเป็นเจ้าอย่าตือรอกูยิ่งมัวเตเนี่ยว่ากูเคยเต่าเมนจื้อเมนจีจอลองไงเป็นเจ้าก็เจเตเนี่ยว่ากูไงเป็นเจ้าก็รอตาลีเนอแต่ชินอตื้อเท่าลอยย่อหนึ่งกอล้านเลยยี่จงคือที่พงยืนจานอเคียเต่าได้จีย่านอเคต่อให้เตียจะก็ย่อยอีตุนิงดอดีสิหรอย่อก็ต่อวพงยืต่อย้อนเจตุนิงมั่วเป็นสื่อมั่วลาลิจุยมั่วเกจเจเหลือจ่อลิจ่าก็จ่อลิเหลือเหลืออัวลิจ่าก็อัวลิเหลือเกมั่วอีนูก็ยิ่งอยู่เจ้าลิเหลือมั่วเป็นสื่ออีอะลิเหลือย่อก็ยาจ่องตาจ่องมูเจนตาเทียมูอยู่จ่อก็มุดจ่อขัดเฉยมั่วจีมูจ่อป้าตาสีย่อให้เตี้ยก็ยาเจ้ายงจัวเจยงจัวอยู่จ่อก็มุดจ่อขัดเฉยมั่วเจียตัวเจียลือมูจ่อกัวก็ย่อเจตุนิจลิจ่าจ่อตุนิจลิจ่าเจก็รู้นิ่งอยู่ยงลีตุนิ่งเตยย่อก็สามมั่วรู้นิ่งจลิเล่งตือเจก็ย่อจู่เจ้าเทียเฉาอวลีตุนิ่งเตยเอจิซอเจก็ขอวิดีโอน้อมลงตาเท่ามูได้ได้ซื้อก็ย่อจู่ต้องมั่วเฉเจียเทียหลอมลงอ้อเป็นหรือเอก็เคยก็เตาจอนเจียหลู่หัวนอเจ้ามุสีเจ้าก็รู้นิ่งกูทอดเชิดเชียเจ้าชลินชลตูทอดเกาะชลินชลตูเตารู้นิ่งเจ้าลีลู่เชียสาลู่เชียนเฉาซื้อเอเดนอกูยังกูเป็นมาเลยชิจิโดะทอเฉลยเนื้อจง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือสำราญที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงสาธารณสุขติดตามใกล้ชิดสถานการณ์ไวรัสฮันตาเรือสำราญอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือจึงยังไม่น่าเป็นกังวล
9: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วว่าข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยาเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวและรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อ6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์แอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่แพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่ากังวลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มเร่งแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนรับมือสารพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงรายหลังได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนในแม่น้ำสายสำคัญทางแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงโดยกำชับให้วางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือโ ด้านนายธีรชูนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าภายหลังตรวจพบค่าสารหนูและโลหะหนักเกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนรวมถึงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณประจำปี2570เพื่อเร่งรัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เลี่ยงถนนงามวงวานบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมเนื่องจากมวลชนรวมตัวต้อนรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษเช้าวันนี้
11: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีกลุ่มมวลชนรวมตัวชุมนุมในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกและพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาการชุมนุมโดยสามารถเลือกใช้เส้นทางทางเลือกเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกวัดเสมียนนารีผ่านถนนประชาสงเคราะห์เลี้ยวขวาที่แยกประชานิเวศเข้าสู่ถนนประชาชื่นขาออกและกลับเข้าสู่ถนนงามวงวานบริเวณแยกพงเพชรรวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอบูดาจ้า
3: โอบูชอปเปอร์
2: เมื่อสุนค่า
3: ก็ว่า
2: เนาะซง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังค์เช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ชาว่าอับราวัติมาปีมาอาทิตย์สุดตาจิงชมองมันยังไงอามซาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยถึงมาปีมาปากไก่ฝรั่งอ่ะทีห้าทีนี้ของพวกค่อยยังว่าห้าซาสึทีนี้สังเกตุคุณตรงนี้โฉดสึกูควงอ่ะมาคืออาตุถัดโซดงากระปากกระเมียนแบสเปียลุมีโดขยันรัวจุดเปลือกอ่ะซาสึความแบดิต้มแบงอ่ะอาตุถัดโซบังอ่ะอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงูมันยังก็ยากระบบไฟดีค่อยยี่มาอนุญาตอยู่ไม่เหอมาคืออาตุถัดชูรงาอาทิตย์นี้ปีความว่าตุ๊ดสองมันยังไงฝากเพื่อนยังคือกลุ่มหมายและชัวยาชัวยาโจรงาอาทิตย์แรกมันยังมาอาทุตชัวอาทุตเบียพะมวงงูมันยังอาวุธโทรแจ้งไงศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิตย์นี้คือฝุ่นละอองงามาคือจังหวัดเชียงใหม่งายี่เบอร์โทรงูมันยังไง053ไงอาทิตย์นี้112808ไงหรือจะมางูมันยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยุคพลังอ่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยิ่งจะหลอกคนงา

อาวอลิสงอโดดซึตะฮวาเปลออาวอลิสงอปากกากูงอเบญญาอาวอลิสงอโดจามาทาจังหวัดเชียงใหม่งาปัตสุคนเนวดาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียกว่างาอาวอวิทยุว่าโดจามังอเบญญายี่ระบบญา AM ยี่ความถี่ของเบอร์ที่ตัวลีฮะชีตโชคือกว่าโจญะดุลังอ่ะวิทยุอ่ะเนี่ยที่ท่าวอฟิสบัวเฮอร์ไลโซจะยี่ชื่อเพ่งของเบอร์สวทเชียงใหม่ AM 1475กิโลเฮอร์ติลีโบญะดุลังอ่ะเอาลิสงูมันจะเฮอร์เนเนติฮวาโดทิโมลอติฮวาโดงอ่ะทิโมลอมันจะเฮอร์หนีโมควานีซาโมด้วยเนเนเบอร์เฮอร์หนี จุ้ยง่ะไหนๆก็คือชมโมชมโมควันยีเจมวดส์ดงงาที่ชมโมดงงานนะที่เนี่ยควันยีน่ะเนี่ยส์ที่นี่เรื่องดงงงงาอาเมสซาเรียกรองนายไม้ง่ะกรองนายไม้คือจะมาประชาสัมพันธ์ฟลาชิฮวาบงงาอาวุธชมโมจะไปมาคือมีความเสี่ยงคือจว่าอาเมสซาบะคือบางพื้นที่เนี่ยกว่าค่าพีเองอ่ะค่าพีเอมาคือสูงยังไงที่พีเอ2.5ทำงาหมอกควัน อาทิตย์แบบนี้อาวุธชั่วโมงโชว์ซึโคโชว์ซึโคกับพวกเยาวงบัญญาที่มีความเสี่ยงจัวบังงาปีขว้าวพื้นที่อันมาประจำของบัญญาปีขว้าค่าพีเอคือพอสูงยังบัญญาอาวุธกับปากกาเมียนเยียเฮอร์นักการนำมาเกิดแต่ขวัดทว่าเบสของบังงาอาชีพผู้ดวงบัญญาปีขว้าอลิทิจอมบังงาบางพื้นที่กว่าสู่ประกาศว่าเป็นขีดสีแดงว่าค่าพีเอสูงยังบัญญาเฮอร์อาวุธชั่วโมงที่เป็นมาเกิดมีความเสี่ยง ก็ปออาเสยหน้าไม่ใช่ไงปอมาอาเสยยังไม่เคยเยี่ยกลางไม่เนี่ยอาวุเจ้าอาวุเจ้าเฮอุ้มมือหน้าง้ออาทิเนี่ยเฮออาชีเยเฮอหัวเคยสาไม่ใช่ไงอาทิเนี่ยกูเดี๋ยวกูมีเฮอชามาโจชาจวาบังอ่ะมาเฮียอาการปออาเสยไงที่ชวนหมอกควันค่าพีเอสูงยังว่าไง อาจจะไม่เคยเอาชมมือที่ไม่เคยอาทิตย์นี้ดูแลสุขภาพเยอะไงช่วงง่ะเอาวิสุโมไปเคยแต่ก็อย่าถัดจ้างง่ะเอาวิญญาณจางง่ะยิ่งสุโมไปเคยวันนี้หมอกควันเขมียง่ะอาทิตย์ความยังวันนี้สุมาสาทัยจิ้มหมายความยี่ปากกายฟลามังง่ะมาสาทัยเบอร์สุอาตุมังกุชูง่ะกับปากกามียขยับชัวร์ง่ะอาเมียชัวร์ง่ะอาตุมังกุชูเป็นการที่มีกับผู้เยี่ยมความยี่นี่ลีฮัตซ์ง่ะ อาทิตย์แบบนี้คือมาคือตัวถัดชั่วบ่ได้ช่วงง่ะสุดถัดชั่วแบบผู้พัฒน์สงบเป็นยังสุพรรณยามือเลยพัฒน์รู้ไหมยังคือสุขบังคับใช้กฎหมายง่ะที่เยอะแบบง่ะอาจจะเหมือนเขาแต่จะมองง่ะอาทิตย์นี้คือน้าเบนช่วยนางง่ะปีขว้ามาชุมมันดามีจัดซื้อไปแล้วมีเจียมีรถชัวร์แบบคือวัตถุพัฒน์สงบเป็นยังคือจ้าเทศบาลดอกง่ะอบต.ดอกอำเภอแห่งไงที่นี่ขออนุญาต ดีว่าไม่ใช่ความง่ายเดี๋ยวนี้เขาว่าช่วยงานปีขวานว่าตัวผสมก็คือล้วนหน้าง่ะมัดสุกแต่คือสันนี่ก็เท็ดดีว่าไม่ใช่ง่ายอาทิตย์นี้คือสูกระชวงง่ะอาทิตย์นี้คืออามาคือตะขุนแหละอากาศมาคือตัวนี้จะเหล่าโคง่ะเพื่อลงหายใจไม่ใช่ง่ายว่าชาหาต้องมาคืองานมันง่ายเนี่ยคือนัวตุ้งว่าตุ้งสุบะคือตุ้งขู่ชื่อง่ะความฟูแดง่ะ ชาเจ้าของมันยานัวตัวแต่สุขตัวเบียร์เพียตัวคือเบียร์สางอ่ะชาเจ้าแบบเฉพาะอ่ะอาทิตย์เป็นยังคืออ่ะมาคืออันตัวยาถัดชูบังอ่ะอาทิตย์ยังคืออ่ะมาคือตะขนเลยแหละตัวนี้เจ้าเราคือแบบเฉพาะอ่ะปีขว้าวัวตัวเบียร์เลยกว่ามัวมันยังมัวมันยังคืออย่าเจ้าหน้าที่เลยคือโทรแจ้งยืนอ่ะยี่เบอร์โทรมันยังคือ1365 1365มันยังคือสายด่วนพิทาป่าไงคือ ลูชมีงอป่าดูชิดกว่าชิสุย่าเจ้าหน้าที่ไงย่าไม่อยากคือ24ชั่วโมงอ่ะที่ดีบริการเยอะบ้างอ่ะปีขว้าอัตุเบียร์แล้วก็มันบอกย่าโทรแจ้งช่องงอ่ะอาจจะไม่อยากคือมาคืองอ่ะโอ้ตะคนแรกที่ตัวนี้จะหลอกงอ่ะมาคือตัวเธอแต่ก็ตัดสูบแบบช่องงอ่ะตัวสุดท้ายแบบคืออัตุขู่อยากคือเชื่อว่ากับผู้มีงอกับผู้ที่แบบคือมอกควันงอ ยิ่งดุยิ่งมรพิษด้วยเช่นงาเพราะคืออาวุโกเดียวคืออาวุชาหาเบื่องาจวะอาเมียหาดูยงบ้างจุกอาจุยปอคืออาเสนางอติเชนางาเทียววมีความเสียเพราะคืออาวุชมุติบ้างงาสุดสุดสัญญายี่มีความเสียจวะงาสุขภาพมาขาดเกลี้ยงงาอะไรเพราะคืออาโกเดียวมาแต่กว่าเช่นงาที่ถึงบางงอเป็นยังมาย่าแสดงงานหลักประกันสุขภาพคือประกาศแจ้งเตือนพลังงาอาเมืองสังก็มันอย่างคือ
กลุ่มวิชาชีพที่ผมมาคือเอาวัตถุพลังยิงหนุนยาเจ้าหน้าที่ประกันสังคมได้กว่าชิซูอามาสันโนยิสิตกุลิทิเลว่าเป็นยิงเอาวัตถุว่าเคียวโคว่างสแกนอิจุระยิงข้อมูลเพิ่มเติมสู่ฟลาเออร์เบอร์ชิโกงาอุตมะคือเตียซามูระเป็นยิงอามาสันโนยาสำนักงานหลักประกันสุขภาพงานสปสชคือย่านโยบายริชิมาจูเบงายาพนักงานเบญีอวลาโทฟลาเจมางออวลากว่าอีลาวจุสุเพยิเจมาริชิมาจูเบงาปิฮวาโวอามาติชิพัจจิโจงอเบญาทัดยุจามังงางานมังงาเบญาเธอกลุ่มมิชาชีติภูมิย่าอวลาแบกเกื้อไงอวลาแบกเกื้อเนี่ยเอาเวลาผู้บอกความจะสูงอ่ะอามาเฮเตะจะโมงอ่ะอามาสับเฮทำมาเฮจวยอ่ะทำมาเฮเอางอจึงมาเฮอ่ะบางคนทำมาเฮเนี่ยที่ปิ่มเอาจังอ่ะอากาเฮมาสับเฮดีอ่ะกลุ่มมิชาชีมาเฮไอที่ชื่อคือฟิบุยปอชานีความจะสูงยังอ่ะอามาเฮเตะจะโมชกองอ่ะที่ถิ่มบางงูไม่ยังอ่ะเท่าวัวอามาจะซื้อจะมาวัวมาเฮเตะจะโมงอ่ะก็ละเฮวัวชกองอ่ะเฮ

บอกอลาเขาเยซูเอาเวลาผู้ว่าคือสามาก็เบเกอร์มาหืมยาไม่ใช่ชื่อหืมยาง่ามาเฮออาติยาสามองาอาติปัญญาเมื่อสั่งง่าเอาเชียวควาระเฮอมกว่าตัวควาเกณฑ์นางงาท่านรวมกว่านั่นนักง่ายปกควาตัวควาช่วยละควาง่า

0: thì bây giờ nên là vợ sẽ khó đang bị mà hơi thì là do ngô ngà thì bây giờ cha thì một loa nhị mô khoa nhị sa mô à thì khoa mô là khoa sẽ khoa ngà nên là vợ lý sư ngô bạc cả gồm mẹ thà chí mãi ngà sát thà ni วิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยึดมือฉายยึดระบบยึดความถี่ของมันอย่างคือ AM ที่ตัวลิฮาชิตสูงขึ้นกว่าดูจากอาทิตย์ทางระบบไลฟ์สูงงานฟิบูยิเพื่อเฮอสวทเชียงใหม่AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่เรไล่จากงงาอาวชอความว่าคือประมงาทางวิธีนาโซไล่สวยที่สุดละเคยนั่นละคือดูชีวิตมาผู้สาวชีวิตความเขมยาวเจที่นี่คือนาจาเพื่อจะคือทางดูเจงาที่นี่แก่ที่นี่วัวคือด้วยคือผู้สาวชีวิตความยาคือมือเยอะคืองาข้ากล้วยเจงาที่นี่คือเอาชีวิตเฮิรตซ์ไปเปลี่ยนยังวัยเจงาอาวชอความว่าข้างาสวัสดีครับ
1: ยิ้มมาบ้าโซ่เฮียเฮีย

0: bambadate kom matsenya ha te ham la satsenya
1: ima bazaa.

0: 做妈娘了，我不得吃你好妈那么多，啥吃你好妈那么多。
1: 一妈八糟，爸爸别吃你。

0: Mabaza khazo mapa so nalakha
1: tamo he. Yi mabaza o mabaza.

0: mabaza mado kwala sonata mani kwala
1: i mabaza mabaza.

0: 还买嘞，
1: 没不是，没不是，没多花说，说那什么没花说。
2: 一买不是，哎妈。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
1: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของ